0: มนและสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้พบกับทีมงานอีกแล้วทีมงานอยู่ในห้องทรงเฮามีไผได้มื้อนี้ก็ฮู้อยู่ว่าครึ่งนึงมาบ่ได้ก็มีแต่ครึ่งนึงมาได้ครึ่งนึงมีแต่ได้ครึ่งนึงของ4เนาะท่านผู้ฟังเคารพเป็นจังได๋อาทิตย์นึงผ่านไปแล้วหลายคนก็คือสิได้ออกไปท่องเที่ยวออกไปแต่ว่ามันก็มีฝนตกเนาะอากาศบ่ดีมาเปิ้งอากาศมื้อนี้เห็นไหนน้องๆดาวเว้าเพิ่มเติมให้ฟังแต่ว่าแน่ใดก็คิดว่าpositive not positive หรือว่า better ว่าซะดีดีขึ้นอ้าวอยู่ในห้องทรงมีไผใดมื้อนี้ทําสบายดีกับท่านผู้ฟังแล้วทีมงานเฮาเว้าเรื่องเว้าราวอีหยังมีอันใดดีๆมาเว้ากับท่านผู้ฟังแล้วจังค่อยมาล้มกันต่อยังมีหลายเรื่องสิมาเว้าให้ฟังบ่ว่าเรื่องระหว่างพวกเฮาเรื่องระหว่างอยู่ในออสเตรเลียเรื่องอยู่ในต่างประเทศเบิ่งตามทีวีเบิ่งตามข่าวโดยเฉพาะตอนนี้เฮมันศึกกีฬาซิงแซมมันเวิลด์คัพของเตบ้านเนาะอ่ะแล้วเฮาจังก็สิมาเว้าสู่ท่านฟัง
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพและคิดถึงคิดฮอดคิดถึงทุกท่านมื้อนี้ห้องทรงเป่าน้อยนึง เพราะว่าอันอัญใหญ่บุญยิ่งหั่นมื้อนี้ไปร่วมบุญเข้าพรรษาอยู่วัดพะยอดแก้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดยังบ่ทันลืมไปว่าซั่นซะว่าก็ไปได้เด้อมื้อนี้เพิ่นตักบาตรญาติพกกันอยู่หั่นแล้วก็อาญายบุญยิ่งเป็นในฐานะเป็นอยู่ในกรรมการของวัดพะยอดแก้วเนาะก็ต้องได้ไปซอยเพิ่นและก็ยังเหลืออยู่ในห้องทรงนี้แมนอาญายคําแสนกับดวงดาวเฮาก็จะพยายามรายงานข่าวทุกด้านที่มีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังเนาะส่วนน้องตุ้ยหรือว่าไสภูมิสวรรค์หั่นมื้อนี้ปรากฏว่าทางสมาคมจีนลาวเพิ่นมีประชุม
0: จ้ะ
1: และน้องตุ้ยหันหรือว่าท่านไซหันผัดเป็นเลขาเพราะฉะนั้นพวกจัดรายการของพวกเขานี่มีเวียกอื่นหลายท่านฟังเนาะอัญญาบุญยิ่งก็เป็นประธานไปนั่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นอัญญาคำแสนกับเวียกส่วนตัวเพิ่นเอาหลายแท้ๆและดวงดาวเองบ่ให้เว้าภาษาลาวว่าบ่ให้เว้า
0: เรื่องนี้บ่ให้เว้า
1: บ่ให้เว้าเอ้าเป็นหยังบ่ให้เว้าพวกเด็กน้อยที่เรียนภาษาลาวใหม่หรือว่าสอนพวกคนต่างชาติเขาก็งงเลย expression ตัวนี้แซ่บบ่ขปุ่นแซ่บบ่บ่ให้เว้า
0: โอ้ยเรื่องแซ่บนี่บ่ให้เว้า
1: ไปเบิ่งหนังมื้อนี้ม่วนบ่เรื่องนี้
0: โอ้ยเรื่องม่วนนี่บ่ให้เว้าเลย
1: บ่ให้เว้าเอียบ่ให้เว้าแล้วว่า
0: เรื่องภาษาลาวนี่เนาะก็บ่เข้าใจห่วย
1: โอเค
0: ตัวอย่างคือภาษาอังกฤษนี่เว้าแม่นกงๆเลยแต่ว่า
1: ภาษาอังกฤษคําว่า
0: ก็บ่เว้าหยอกบ่เป็นว่
1: าซั่นภาษาอังกฤษคําว่า not to mention หั่นน่ะ
0: not to mention
1: มันมีความหมายอีกอย่างนึงบ่เกี่ยวกับตัวนี
0: ้
1: not to mention หั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเฮาขอบอกขอบใจคนผู้นึงว่าขอบใจเด้อเจ้าไปรับข้อยมาแต่เดินบินบ่ขอบใจเด้อเจ้าเฮ็ดข้าวต้มขนมมาซอยงานบุญงานนั้นขอบใจเด้อเจ้าซอยแลนเอกสารนั่นนี
0: ่
1: โอ้ not to mention ซึ่งก็แปลภาษาลาวว่าบ่เป็นหยังดอกหั่นน่ะซึ่งมันบ่คือกันกับภาษาลาวว่าบ่ให้เว้าเนาะ
0: อ
1: ้าวบัดนี้มาเว้าเรื่องพยากรณ์อากาศสักก่อนท่านผู้ฟังขี่รถมาเนี่ยก็คือว่าแจ้งงามๆแต่ว่าเฮาจะเอาตามกรมอุตุนิยมเนาะเสื้อแน่ได้แน่บ่ได้แน่บางทีเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็ตัวเพิ่นก็บ่ได้ตั้งใจตัวแต่ว่าดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่คนเฮาเดาบ่ได้อันนี้แม่นนอกเหนือจากสิ่งของมนุษย์แต่ว่าสําหรับมื้อนี้10โมงนี้เบิ่งประมาณ17องศาเบิ่ง17องศาแต่รู้สึกคือว่า14รู้สึกว่าหนาวกว่าอาจจะแม่นแสงตะเวนมันบ่แห้งกล้าล่ะ 11:00 นกับ 18 องศา 12:01 2:00 นฮอดบ่าย 3:00 นจะอยู่ในประมาณ19องศา
0: จ
1: ้ะ 4:00 น 18 องศาแล้วก็5 6 7 8 9 10:00 น 11:00 นขึ้นไปเริ่มฮ้อนเนาะเริ่มหนาวลงอุณหภูมิจะตกแต่ว่าก็บ่ตกหลายดอก17 16 15 14น่ะถ้าว่าพวกยุโรปซำนี้เขาเจ้าก็ถือว่าบ่หนาวแต่ว่ายุโรปตอนนี้พี่น้องป้องไปหมู่กองเขียนมาว่า3-4 อาทิตย์ก่อนบ่ลด35หมู่กองเขียนเนาะว่ามื้อนี้28คือจังรู้สึกว่าเย็นจ้อยๆว่าซั่นทางยุโรปเพิ่นปัญหานักของทางยุโรปหั่นล่ะแม่นตอนฮ้อนแฮงหั่นน่ะบ่มีแอร
0: ์
1: บ่มีแอร์เพราะว่าบ้านเพิ่นบ่เคยฮ้อนขนาดนั้นทางรัฐบาลแม่นได้สั่งแอร์ด่วนหีบด่วน 3,000 เครื่องเอามาใส่ห้องเรียนเด็กน้อย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าซั่นเด็กน้อยเข้าห้องเรียนบ่ได้เด้เขาเจ้าบ่เคยถือฮ้อนจังซี่จักเทื่อเพิ่นว่า35 38นี่มา3-4ทิศแล้วเฮามาคิด 35-38เท่ากับคือว่ามีเรื่อยๆอยู่เนาะตอนอากาศฮอดอ่ะบ่เป็นหยังเพราะว่าเพิ่นบ่เรื่องจักเทื่อเด้99.9 บัดนี้มาเว้าต่อไปเนาะมื้อนี้เพิ่นว่าพาดลีคลาวดีอุณหภูมิเฉลี่ยเป็น19องศาพาดลีคลาวดีก็คือว่าท้องฟ้าก็ครึ้มๆอยู
0: ่
1: แต่ว่าบ่ได้ว่ามีฝนได้ล่ะก็จังได๋ละคันว่ามีฝนก็ซอยบ่ได้เพราะว่าดวงดาวก่อนสิออกมานี่ก็ซักเครื่องตากไว้เด้
0: จ
1: ้ะคันว่าตกก็ตกและจําเป็นเพิ่นว่าอยู่ใต้ฟ้าสิย่านอีหยังกับฝนเนาะมื้ออื่นเนาะแต่ว่าดวงดาวแนมเบิ่งนี่มื้ออื่นแม่นวันจันทร์วันคานวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นี่เห็นรูปตะเวนได
0: ้
1: เหลืองอ้อยๆอ้อยๆมื้ออื่นนี่ท้องฟ้าเมฆหมอกบดบังเป็นบางข้างแต่ว่าเห็นตะเว้นนี่เกือบหน่วยหนึ่งละอุณหภูมิ9ถึง19มาอ่านอยู่บอนเพิ่นเขียนให้คําแนะนําว่า no rain no rain no rain no rain หมดเลยจนฮอดวันเสาร์น่ะบ่มีฝน
0: แม่นเบิดอาทิตย์เลย
1: แม่นแล้วก็วันอังคารหั่น mostly sunny เนาะอาจจะแปลว่าตลอดทั้งวันแหละมีแสงแดดอุณหภูมิ9ถึง20วันพุธก็ mostly sunny อีกก็คือว่าตลอดวันหั่นแหละมีแสงแดดอุณหภูมิ9ถึง21วันพฤหัสส่วนหลายก็จะมีตะเวนคือกัน11ถึง18วันศุกร์กับวันเสาร์ฟ้าแจ้งจางปางเลยท่านฟังฟ้าแจ้งจางปางซันนี่ฟ้าแจ้งจางปางดงตะเวนเพิ่นแต้มอยู่นี่เต็มหน่วยมนต์ล่องคล่องเลยเนาะวันศุกร์7ถึง18วันเสาร์7ถึง19เอามาเว้าเรื่องโนเรนโนเรนนี
0: ่
1: ก็มีพี่น้องพยายามแต่ลาวสปป.ลาว3อาทิตย์2อาทิตย์ฝนตกเฮ็ดป้ามมีเด็กน้อยมาอีกทอดเลยนะเด็กน้อยอายุ 3-4 ปีหันพาเราออกไปลิ้นแล้วผัดฝนตกพาไปสู้ไปสวนสัตว์นั้นนี่ก็แลนอยู่แลนเข้าโฮมเข้าฝนแต่อีตนก็คือสิได้ไปลิ้นหันอาทิตย์เดียวนอกจากนั้นก็พี่น้องผู้นี้เอาไปกินข้าวพี่น้องผู้นั้นเอาไปกินข้าวดวงดาวน้ำหนักขึ้น2กิโล
0: จ้ะ
1: มันย่นหมู่เพราะว่าไปกับเขาไปกับเขาแล้วก็ปกติจะบ่กินดอกเครื่องทะเลบ่แม่นว่าบ่มักอยู่

0: ต่มันก็พิษพยาธิเฮาเนาะเฮาอันเป็นพยาธิแล้วกินเครื่องทะเลมันก็แพ้ได้อีหยังแดดแต่ว่าไปน้ําพี่น้องเขาจะอยากกินกับปูก็เออกินเขาก็สิกินจักคำเนาะเขาก็กินบ่จักเท่าใดคำเฮาก็นำเรียบเลยแล้วแบบนี้ได้2กิโลจังว่าข้าเจ้าเหมือละวันนี
1: ้
0: เท่าน้อยๆนั้นก็เหมือละไปส่งอยู่เดินบินละแล้วก็ส่งอันน่ะส่งขอความพอเพิ่นพอเพิ่นนี่แม่นน้องสายเฮาลูกหลวงเขียนมาให้คือทอดป้าคือทอดลุงกำแขนว่าซั่นเขาก็คือทอดแล้วอยู่เด็กน้อยๆเด้
1: แต่ว่า
0: เออ
1: กับออสเตรเลียคันบ่เคยมาเทือนอีสนี่ก็มีการตื่นเต้นเนาะกันเปรียบเทียบกับบ้านเมืองเฮา
0: แต่ว่าเจ้าแต่ว่าพ่อแล้วหั่นก็เคยมาแล้วแต่เดินๆล่ะแต่ยังน้อยพุ่นแต่ยังเป็นเบาน้อยพุ่น
1: ว่าไงแต่ตอนนั้นมีฟรีเวย์บ่ทันมี M4 M5 ไป
0: เออจนไปเดี๋ยวนี้แล้วก็ได้ลูกซ้ายนึงแต่ว่าแม่เฒ่าหั่นค้าธุรกิจโอ้นักธุรกิจอยู่เมืองลาวนี่เขาเจ้าปะบ่ได้จักหน่อยเปิดห้านใหม่ว่าซั่นก็เลยได้มาแต่กับแม่นมแล้วก็อยู่นําแม่นมอยู่แล้วซึ่งแม่นมนี่ก็เป็นสิ่งนึงซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนหลายคําว่าแม่นมเนี่ยนะหรือว่าแนนนี่นี่มันแม่นอยู่แต่เอเชียได
2: ้
0: เนาะยกตัวอย่างว่าพวกที่พอมีเงินมีคําแดจะมาลิ่นประเทศตะวันตกนี
1: ่จ้ะ
0: จะต้องขอแม่นมมานําออสเตรเลียเฮาเข้าใจเสยได
1: ้แด
0: เพราะว่าขอนางอันแม่นมเพิ่นมานําเพิ่นก็ใส่ว่าเป็นแม่นมเป็นแนนนี่เขาก็ให้เสยได้เขาก็ให้3เดือนแต่ว่าตัวเท่าน้อยเองก็พอแล้วหั่นให้ปีนึงเนาะโอ้ย3เดือนก็บ่แฮงละ3ที่ตึ้มละ
1: ก็เป็นตามสภาพเนาะ
0: เ
1: ป็นหยังเฮาจะมาเฮาก็ขอ
0: แม่นขอเพิ่นให้ก็ให้เพิ่นบ่ให้ก็บ่เป็น
1: เว้าเรื่องขอวีซ่าขอหยังนี่ก็เพิ่นก็ได้ยินว่าเพิ่นก็สิเฮ็ดง่ายขึ้นบ่ให้มาฟิลฟอร์มสีเหลืองกันอยู่เดินแล้วจะเฮ็ดออนไลน์มาว่าจะมีหยังบ่อี
0: กกันว่าออนไลน์นี่ง่ายขึ้นสําหรับบางคนได้อายใหญ่แต่ว่ายากขึ้นสําหรับบางคน
1: แม่น
0: เพราะว่าตึมเองบ่เป็น
1: ตึมเองบ่เป็นแล้วเพียงกายแล้วซั่นเรื่องนี
0: ้แม่นล่ะเวลามีปืนตึมฟอร์มทั้งออนไลน์นี่เกิดการจ้างกันตึม
1: แม่น
0: คือกันกับดวงดาวเห็นอยู่เดินบินว่าแตนมีคนมายืนอยู่หั่นสําหรับรับตึมฟอร์มให้ได้เนาะเว้าเรื่องพยากรณ์อากาศนี่ก็ซํานี้แล้วก็คิดว่าอาทิตย์สิมานี่จะมีโอกาสได้ฟิงแดด
1: แม่น
0: มาจนกว่าว่าจะหมดจะหมดฤดูหนาวซึ่งฤดูหนาวเฮานี่ก็บ่จมดอกแทบใส่ยุโรปเห็นว่าเห็นใจยุโรปเท่านี้เพิ่นฤดูร้อนบ่เคยพบจักเทื่อว่าคนตายหลายพันได
1: ้
0: ผู้เฒ่า เกิดอาการอันนี้เพราะว่าบ่มีเนาะแต่พยากรณ์อากาศก็คิดว่าบ่มีหยังที่ว่าน่าตื่นเต้นตกใจแล้วก็คิดว่าอาทิตย์สิมานจะเป็นอากาศดีโดยซ้ําเนาะเจ้า
1: เบิ่งตามอากาศบนนริกกันในโมโบโฟนเนาะก็อุณหภูมิอยู่ระหว่าง10-18เบิดแม
0: ่แล้วก็เบิด
1: ทีนี้บ่เห็นเลยบ่เห็นฝน
0: แม่นเฮาก็หกนุ่งเครื่อง
1: จ้ะ
0: ถ้าปกติค่ะดวงดาวนี่ว่าหนาวยังดีกว่าฮ้อนหนาวแบบออสเตรเลียเฮาได้บ่แม่นว่าหนาวจนลุ่มสุดลุ่มหยังหนาวยังดีกว่าฮ้อน
1: บ่ง่ายว่าบ่แม่นหนาวแบบแคนเบราว่าแคนเบราขย้ําหนาวหนาวแล้วมีลมเพราะว่าแสบเข้าฮอดกระดูกว่าซั่น
0: หนาวเข้าฮอดกระดูกลมก็เย็นพาพี่น้องไปไปขับรถเลาะแคนเบราไปยังมันหนาวแบบนี้วะผมนุ่งเครื่องกับบ่อุ่นโอ้ยไปเว้านําพวกคนลาวอยู่แคนเบราว่าค่อยอยู่บ่ได้ดอกแคนเบรามันหนาวเจ้าก็ว่าอยู่ล่ะอยู่ไปก็ลึงไป
1: ลึงใจก็ลึงอยู่ไปก็ลึงไปเจ้า
0: แล้วคนลาวอยู่หั่นว่าทุกคนนี่บ่ได้เฮ็ดเวียกโรงงานได้ว่าซั่นเฮ็ดห้องการเพราะว่าหยังเพราะว่าบ่มีโรงงาน
1: แม
0: ่นห้องการก็อาจจะเฮ็ดเป็นพนักงานเป็นนั่นเป็นนี่หรือว่าเฮ็ดทําความสะอาดอนามัยก็แม่นห้องการ
1: เ
0: พราะว่ามันบ่มีโรงงาน
1: แม่น
0: เนาะเอ้า
1: คันเว้าเรื่องเวียกกับเวียกหยังก็ยาเนาะเรื่องรายได้รายจ่ายมันกับรัฐบาลเพิ่นก็กําหนดต่ําสุดเท่าใดสูงสุดเท่าใด
0: ขอแต่ให้มีเวียก
1: ขอแต่ให้มีเวียก
0: ขอแต่ให้มีเวียกเพราะว่าเพิ่นก็ปรากฏว่ารัฐบาลออกกฎหมายขึ้นค่ามินิมัมสําหรับจ้างคนเฮ็ดเวียกเน
1: าะ
0: ดังดอจะเช็คให้เบิ่งว่ามินิมัมเวจิสเดี๋ยวนี้รัฐบาลเพิ่นให้เท่าใด
1: ต่ําสุด
0: ของต่ําสุดของออสเตรเลียหั้นแม่นชั่วโมง26.44
1: อ้าว
0: เพิ่นก็ขึ้นให้แล้วก็ใส่เป็นผลใช้เป็นผลนับจากวันที่1เดือนกรกฎหรือว่าเดือนกรกฎาคม2026เป็นต้นไป
1: กรกฎบ่แม่นกรกฎาคมเด้แม่นตาก
0: รกฎาคมสิงหามิถุนายนกรกฎแม่นแล้วเด้
1: มกข้าพเจ้าขึ้นวันน
0: ึงมังกรเว้าเรื่องพันนับแบบใหม่เนาะมังกรกุมภามีนาเมษาพฤษภา แล้วก็กรกฎาคมบ้านเฮาแต่กี้ว่ากรกฎาคมนี่มันกรกฎวันที่1เดือน7เป็นต้นไปAustralian National Minimum Wage ต่ำสุดแม่น 26.44 ต่อชั่วโมงหรือว่า 1,104.90 ต่ออาทิตย
1: ์
0: สำหรับเฮ็ดเวียกเต็มอาทิตย์แม่น 38 ชั่วโมงของพวกเฮาเด้
1: อ
0: แม่นเพิ่นๆว่าจะเริ่มต้นแต่นี่เป็นต้นไปและนอกจากนั้นหั่น Fair Work Ombudsman เพิ่นก็จับตามองอยู
1: ่
0: ถ้าว่าให้ต่ำกว่านี้เขาเจ้าก็มีสิทธิ์ฟ้องได
1: ้
0: แล้วก็เรื่อง Casual หันต่างหากอีกหมายความว่าเฮ็ดเวียกเพิ่
1: ม
0: หรือว่าพวกที่เฮ็ดเวียก Casual นะมันก็ได้หลายกว่าเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าแล้วใดก็ตามคือพวกเฮ็ดเวียกนี่ก็ต้องได้เฮ็ดให้ถูกต้องอีกได้หั่นครับบ่ถูกต้องก็เป็นเรื่องกันอีกอ้าวอันนี้มัน interesting สนใจมีก็สิมีหลายคนสนใจอยู่แต่ว่าเฮามาฟังเพลงมันม่วนเราบ่กล้าฟาบอกก้าพาไฟแดงดาวดินสิ้นจำพรม้วนๆจากทีมงานเจ้า99.9

0: ไปแล้วท่านครับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเช้าวันอาทิตย์10:00 น. 52:00 น. เป็นประจำ เป็นประจำทีมงานเฮาก็พยายามซอกสรรหาสาแนวดีๆมาเว้ามาลมสู่ท่านฟังเนาะฟังเพลงม่วนๆข้าพเจ้าก็เว้าแล้วเนาะเพลงลาวลำลาวเราไปห้องๆอยู่ใส่ฟังแล้วอ่อนซอนใจภาษาลาวเป็นภาษาที่นิ่มนวลอ่อนช้อยอย่าสุไปใส่เป็นคำหยาบบ่ด่าจังซั่นจังซี่กูมึงจังซั่นจังซี่มันบ่ม่วนเนาะท่านฟังเถิดครับอ่ะทุกคนซอยเว้าซอยว่าซอยเตือนที่สิเฮ็ดหรือบ่เฮ็ดก็ขึ้นกับผู้ฟังยังมีข่าวของค้าอยู่หลายๆอันที่ว่าสนใจแล้วมีอย่างใด
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีภาคภาษาลาวหรือว่าถึงเฮาฮ้องเฮาเองเนาะว่าจำปาวิทยุจำปาซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์10:00 ถึง 12:00 น.อันนี้แม่นประกาศให้ผู้ที่ว่าหาบังเอิญหาก็เข้ามาฟังเนาะพวกต่างประเทศมันหยังก็ตามแต่แล้วก็ 10:00 น. 12:00 น.เป็นเวลาของซิดนีย์เนาะเฮาจะออกอากาศเป็นภาษาลาวอยู่ซัว FM 99.9 แล้วก็หาข่าวที่น่าสนใจมื้อนี้จะประกาศเลยซะผู้ที่บ่ได้ตื่นแต่เช้าไปฟังฟีฟ่าเตะบานเนาะแข่งเอาที่3เอาเรียนทองแดงเนาะเอาถ้วยทองแดงเนาะบรอนซ์บ่ตัวนี้
0: เป็นที่3ที่
1: เป็นที่3กับที่4
0: แข่งเอาเป็นที่3
1: แข่งเอาที่3แล้วติว่าผู้ใดสิลุ้นเม็ดการแข่งขันระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสเนาะดวงดาวเข้าไปเบิ่งนี่แม่นมีหมู่ที่ว่าเป็นอาลัมไนของลิเซ่ปากเซเนาะแม่นแล้วพวกเพิ่นก็คือว่าเนาะก็เฮียนอยู่อันเป็นแบบฝรั่งก็เข้าข้างฝรั่งเศสกันทําอิดก็อ่อนแลกเบิดมาฮอดตัว4-3นี่โอเคได
0: ้แม่น
1: แต่ผลสุดท้ายก็บ่สู้อังกฤษถึงเฮาก็เดาออกอยู่แล้วผลสุดท้ายfinal result แม่น 6-4แต่ยังไข่ทับไข่เด้อเขาเจ้าก็ลุกขึ้นมาตอนนั้นอังกฤษก็ห่วย
0: โอ้ยเริ่ม3นาทีทําอีกอันอังกฤษกินไป1-0แหละ
1: จ้า1-0แล้วก็2-0
0: 1-0
1: แล้วก็ 3-0
0: จนฮอด4-0
1: จนฮอด4-0โอ้สิ
0: ไข่สิเบิดจึงค่อยมาทับไข่ได้แล้วก็ตั้ง
1: ขึ้นไปเรื่อยๆ
0: ขึ้นไปเจ้าสรุปแล้วแม่น
1: 6-4ก็สมมาพักควรบ่ขายหน้าขายตาเนาะเพราะว่าอันว่าเรื่องไต้หวันนี่ฝรั่งก็เคยเก่งอยู่แต่อังกฤษเขาเจ้าก็โอเคแต่ว่าจังใดก็ตามอังกฤษก็ยังบ่ทันเคยได้เป็นเจ้าโลกเด้
0: จ
1: ังถ้าวันจันทร
0: ์มื้ออื่นนี้เนาะมื้ออื่นนี้ละแม่นอาร์เจนตินากับสเปนสิมาแข่งเอาขันผู้ใดได้ที่1
1: ผู้ใดบ่ได้มันได้ที่2
0: ผู้ใดเสียละได้ที่2เดี๋ยวนี้ที่3มาฮู้ละที่3ละแม่นอังกฤษที่4ละแม่นฝรั่งเศส
1: เจ้าเพราะฉะนั้นเอาผู้ใดรุ่นผู้ใดก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าพวกเฮาละเบิ่งไปซื่อๆแต่คนบางคนในโลกนี้นักพนันนี่มันลงเงินได
0: ้โอ้แน่นอนอยู่นี่คือกันแน่บ่ TAB บ่มีหยังเพิ่นมีแค่
1: พวกเฮาละเบิ่งเพื่อความบันเทิง
0: ซื่อๆคือว่าเป็นบันเทิงแล้วก็
1: เจ้าตื่นเต้น
0: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นไผสิเข้าข้างสเปนหรือสิเข้าข้างอาร์เจนตินาก็แล้วแต่ว่าอาร์เจนตินาก็เคยเป็นเจ้าโลกมาหลายเทื่อแล้วเด้สเปนก็บ่กี่หลายเอ้าแล้วแต่เฮาอยู่คนกลางมันไผก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นข่าวฟีฟ่าแต่ว่าเรื่องฟีฟ่า 99.9 ก็ขออดเสริมน้อยนึงบ่ได้เพราะหลายคนก็ถามว่าเอ้าท่านทรัมป์มาเกี่ยวหยังกับฟีฟ่
0: า
1: เพราะว่าฟีฟ่าทีนี้ให้มันอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนาะเป็นเจ้าภาพเตะอยู่อเมริกาปรากฏว่าเอ๊ะเป็นหยังวะมีคนเล่าให้ฟังแล้วเพิ่นติดตามดังๆบ่ได้ติดตามว่านักเตะของอเมริกาหั่นได้ป้ายแดงซึ่งเป็นนักเตะแปลว่าที่สุดได้ที่สุดถ่ายแม่นได้ก็ได้ย้อนผู้นี้ได้ป้ายแดงตามกฎระเบียบหั้นของเตะบานโลกหั้นผู้ใดได้ป้ายแดงจะบ่มีสิทธิ์ลงแข่งขันอันต่อไปหมายความว่าหมดสิทธิ์ผู้นี้ผู้ขาผู้ว่าอันหมอนี่เนี่ยสุดยอดละถ้าว่าหมอจะได้ก็ได้หมอนี่ทานทรัมป์เข้าไปแทรกแซงโทรไปหาหัวหน้าฟีฟ่าอันนี้บ่ได้เว้าเองเนาะเฮาเว้าตามข่าวเขาเจ้าเว้าว่าเอาจังซี่ซะผู้ที่เจ้าให้ป้ายแดงหั่นน่ะมันคนของข่อยหั่นนะป้ายแดงตัวนี้นี่ จกไว้ซะก่อน จังไปพับใหม่เธอหน้าเธอนี่หั่นปล่อยมันซะ
0: ไปยืมไว้ก่อน
1: มันยืมไว้ก่อนติดไว้ก่อนติดเงิน
0: โอ้
1: เนี่ยเด็กก็มีแล้วได้ยินว่าบ่แม่นแต่ทานทรัมป์ได้

0: ทรไปหาหัวหน้าฟีฟ่ามีฮอดกระทรวงการค้าอันนั้นนี่เพิ่นได
1: ๋
0: โทรไปว่าเออคันแม่นว่าบ่ให้นี่ก็มีผลกระทบถึงแล้วอีหยังแล้วก็ทึกคึกคมแล้วบ่ฮู้ว่าข่าวแท้หรือข่าวปลอมแต่หัวหน้าฟีฟ่าก็ยอมได้ยอมให้เท่านี้นี่ผู้ถือบัตรแดงนี่ลงแข่งรอบต่อไปซึ่งตอนนั้นแข่งกับไผไอ้อัญญาคำแสนจีได้บ่อเมริกาแข่งกับ
1: บ่จื
0: ออเมริกาแข่งกับเบิ่งได้จังได๋สิลืมไปจัสแฮฟเมนโทบล็อก
1: บ่แม่นอิหร่านติ
0: บ่ no just เอามาเรื่องให้มันเป็นเรื่องตึงเดี๋ยว
1: บ่จืมีหลายที
0: มอ๋อจะซื้อเอามาเว้าแนวมันบ่มีเรื่องแล้วอย่าเอามาเรื่องตึง lost to who in the world
1: เพิ่นจะเชื่อจริงอยู่นี่มีคำขวัญสิเว้าสิฟังเพิ่นว่ากินข้าวต้องกินเทื่อละคำทำต้องทำเทื่อละอย่างย่างต้องย่างเทื่อละก้าวเฝ้าต้องเฝ้าให้เป็นเห็นต้องเห็นให้ฮู้สู้ต้องสู้ให้ถึงเป้าหมายแล้วเจ้าจะตายอย่างมีคุณเสียนี่เป็นคำขวัญอาจารย
0: ์เนาะที่ผ่านมาค่ะพระเจ้าก็เห็นแหละอยู่ต่อหน้าค่ะพระเจ้าเนี่ย United States Men National Soccer Team นี
1: ่
0: ตั้งแต่ทําอิดกับ World Cup Group D หั่น USA กินพารากวัย 4-1 กรุ๊ป World Cup ตัวนี้ USA กินออสเตรเลีย 2-0 นะแล้วก็ทุรกีกิน USA 3-2 ต่อมากับ USA กินบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีเนีย 2-0 บัตรตัวนี้คือสิแม่นตัวนี้ซึ่งว่าอันได้บัตรแดงเนาะบัตรมาแข่งโตเทอสุดท้ายที่เฮ็ดให้อเมริกาเฮียไปเลยหั่นแม่น USA กับเบลเจียมเนาะรัสเซียให้เบลเจียม 1-4 ให้เบลเจียมกิน4เพราะฉะนั้นก็เลยถึงแม่นว่าผู้นั้นเราจะบ่ได้ถือห้ามให้เข้ามาเตะได้แต่ละก็เสียหลายโพดมันก็สิเฮียงห้องจังได๋ก็บ่ได้ละเสีย 1-4 แต่เบลเจียมก็เตรียมท่าสิอันนี้อยู่ได้ว่าห่วยคันแม่นว่าข่อยเสียเนี่ยข่อยก็สิต่อว่าคือกันได้เพราะว่าผู้ที่มีบัตรแดงมีสิทธิ์ให้เข้ามาเฮ็ดได้นี่ห่วยหลายประเทศก็อยากว่าคือกันได้ถ้าว่าขาเอกของข่อยได้บัตรแดงแล้วหยังให้มักนาเตะอยู่โอ้ยเอาไปเอามาว่าเรื่องธรรมดาฟีฟ่านี่การเมืองจะบ่มาเกี่ยวได้เนาะการพนันนี่เกี่ยวอยู่เขาเจ้าลงกันแต่การเมืองจะบ่มีสิทธ
1: ิ์การเมือง
0: คนเนี่ยจะบ่มีสิทธิ์มาบอกว่าผู้นี้ได้บัตรแดงต้องโจ๊ไว้ก่อนเอ๊ะมีวะในโลกนี้แต่ยังไงก็ตามเฮาก็เฝ้าไปตามข่าวที่ออกมาเพราะฉะนั้นมื้อที่อเมริกาเตะแข่งกับเบลเจียมหั่นโลกหัดก็เลยไปมุ่นไปสนับสนุนเบลเจียมเนาะแต่จังได๋ก็ตามอเมริกาก็ตกไปแล้วแต่เพิ่นก็ความเจ๊กวงของเพิ่นก็เป็นเจ้าภาพ
1: เป็นเจ้าภาพ
0: และบัดนี้เฮาก็ผ่านไปแล้วว่าอังกฤษหั่นได้ชนะฝรั่งเศส 6-4 ยังวันจันทร์นี้เป็นคู่แข่งคู่เอกเลยจะได้เอาถ้วยอันน่ะฟีฟ่าสำหรับปี2026แล้วเบิ่งว่าจะแม่นไผได้เนาะขอให้ผู้ใดมักผู้ใดก็ลุ้นให้เพื่อความมวลซื่นจะสุดไปลงเงินหลายเด้อท่านผู้ฟังเอ้าเจ้าอัญญาคำแสนมีเพลงยังมวลๆเปิดให้ฟัง
1: ใน
0: เด้อ
1: เพลง
0: ม
1: วลๆตอนนี้เพลงใหม่ใจน้อยใจเนาะจากวงดนตรีเซเว่นอัพของเฮาใจน้อยใจน่ะมาเอาอากาศจังซี่นี่มาเข้าหนาวๆมันหนาว
0: แปลว่าต้นฉบับเพิ่นแม่นท่านจันทราอุเทนศักดาตอนนี้ก็มีคัฟเวอร์หลายเจ้า
1: เอ้าเพื่อบ่เป็นการเสียเวลามาฟัง99.9

0: 99.9
1: แม่แล้วสวัสดี 99.9 ทางผู้ฟังที่เคารพพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น.เนาะเปิดเพลงม่วนๆล้มกันเอาเรื่องดีๆมาเว้าสู่ฟังเพลงจบไปเมื่อกี้นี่ก็แม่นมีความหมายเนาะเพิ่นเขียนไว้ว่าวงดนตรี 7 Up ของพวกเฮาประกอบเซาะร้องแต่ว่าก็สิมีอยู่ออริจินอลของเพิ่นผู้เพิ่นแต่งผู้เพิ่นเพลงทําอิฐก็สิมีหลายก็ฟังแล้วก็จํานวนอยู่
2: เจ้าคิดว่าแม่นทานจันทราอุเทนศักดา
1: อ๋อจ้ะ
2: เพราะว่าตามข้าพเจ้าจีได้เนาะตั้งแต่ข้าพเจ้ายังน้อยๆเพลงลาวจะเป็นเพลงซาซ่านะแล้วเพลงประเภทไว้ไว้แบบนี้นี่ปรากฏว่าแม่นทานจันทราอุเทนศักดาเป็นผู้ทําอิฐไปพบเพิ่นอยู่สปป.ลาวเทอนี่กะเฒ่าน
1: ั่
2: นแหละแม่นแต่ว่าตอนที่เพิ่นออกพรเสียงใหม่ๆแล้วเป็นแผ่นเสียงได้แต่ก่อนแผ่นเสียงเป็นขี้กลัวนะเป็นมุนๆหั่นเพิ่นก็ยังตัดผมแบบซีเต่าทองหั่นนะสมัยนั้นเป็น The Beatles เนาะเป็นเพลงใจเนาะใจประมาณประเภทนี้ล่ะประเภทไวๆปุ๊กใจแต่มันบ่ค่อยมีแต่ก่อนและแต่ว่าก็ยังม่วนอยู่ก็คนก็ไปเฮ็ดคัฟเวอร์หลาย
1: จ้ะ
2: มาฮอดจุดนี้ดวงดาวอยากจะเว้าเรื่องสุขภาพหน่อยนึง
1: จ้ะ
2: เพราะว่าไข้หวัดของปีนี้นี่ก็นักเติบอยู่เด
1: ้
2: ปี2026 South Hemisphere Flu Vaccines นี้หมายความว่าเขตโลกเครื่องใต้ของเขานี่นะเอิ้นว่า Trivalent 3 Strain Shots หมายความว่าเป็นการซักที่ว่าป้องกัน3สนิดเนาะดวงดาวซักแล้วปีนี้รู้สึกว่าก็บ่เป็นหยังบ่ถึงบ่ถึงขั้นว่าจับไข้จับหยังได้ก็ธรรมดาทั้งWorld Health Organization หรือว่าอันองค์การอนามัยโลกหันกับสิลืมว่า World Health Organization เป็นองค์การอนามัยโลกเพราะว่าระยะหลังมานี่เพิ่นก็บทบาทจะคอยลดลงในหนึ่งนับตั้งแต่ทานทรัมป์ถอนเงินถอนอย่างจากสหประชาชาติแล้วก็คู่เข็นต่างๆเนาะตั้งแต่มีสมัยโควิดพุ่นแหละ World Health Organization ก็เจอปัญหาหนักอันได้เว้าว่าเดี๋ยวนี้หันมันเป็นสเตรนส์หรือว่าเป็นสนิดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันยังมีเอิ้นว่าซับเคลดคีเคซุปเปอร์เคอีกอ้าวโอ้เอาจังทักเว้าเรื่องอันนี้เฮาก็บ่ฮู้แต่มาเว้าถึงพวกเฮาอยู่ออสเตรเลียนี้ยาวัคซีนตัวนี้หันจะฟรีภายใต้โครงการ National Immunization Program หรือว่า NIP สำหรับคนที่มีสิทธิ์ได้รับเนาะผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับวิภัยแดนเนาะถ้าหากว่าท่านเป็นคนออริจินอลหรือทอร์เรสสเตรทไอแลนเดอร์อายุ6เดือนขึ้นไปและ6เดือนขึ้นไปฮอดอายุเท่าใดก็ได้ท่านมีสิทธิ์ได้รับการสักยานี่ฟรีแม่หญิงถือผ้าจะอยู่ในระหว่างใดของการถือผ้าก็ได้เดือน1 2เดือน3เดือนขึ้นไปจนฮอด7 8 9เดือนคนทั่วไปที่อายุ65ปีและสูงกว่านั้นนะแม้ว่าพวกนางอยู่ในห้องทรงนี่ก็ได้ซักฟรีแล้ว65ปีขึ้นไปและเด็กน้อยที่อายุ6เดือนขึ้นไปแต่ว่าต่ำกว่า5ปีแบบเบบี้ทอดเลย6เดือนฮอด5ปีซักได้ฟรีผู้ใดที่อายุ6เดือนขึ้นไปหรือว่าสูงขึ้นไปแต่ว่ามีภาวะทางสุขภาพที่อยู่ในการสุ่มเสี่ยงเนาะอาจจะเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องเป็นเบาหวานบอเป็นพยาธิซ้ำเหื้อบออีหยังบอตัวนี้ขอให้สอบถามกับทาง GP ของท่าน
1: GP ก็คือ Family Doctor นะ
2: GP ของท่านเนาะแปลว่าท่านหมอประจำของครอบครัวหั่นแหละ General Practitioner นะแล้วเพิ่นจะบอกให้และบางเขตห้านขายยาบางเขตเพิ่นก็ซักให้คือกันเนาะตัวนี้ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เพราะว่าพวกเขาไปตื่นเต้นในเรื่องโควิดแต่อย่าลืมว่าแต่ละปีคนที่เสียชีวิตย้อนไข้หวัดใหญ่นี่ย้อนฟลูนี่ก็หลายนับเป็นห้อยๆเนาะขอให้เอาใจใส่เรื่องนี้ผู้ใดมีลูกผู้ใดอายุตัวเองแก่แล้วกว่า65ปีเนาะเพราะว่าผู้ที่อายุกว่า65ปีเนี่ยอย่าสิน้อยอกน้อยใจว่าตัวเองเป็นผู้เฒ่าเป็นอาวุโสบ่แม่นโอ้ได้อันนั้นนี่ฟรีหลายๆอย่างซื้อยาก็ถ้าว่าได้บัตรจากเซ็นเตอร์ลิงก็ได้ลดราคาหลายเนาะก็เพิ่นก็ให้แล้วก็เดินทางคือกันกับได้บัตรจากของรัฐบาลนิวเซาเวลนี่หมดมือ 99.9 วัดมือขี่2.50ฮอด2.50แล้วก็แคปไว้เลย
1: จ้ะ
2: ขี่รถไฟรถรางขี่เหือขี่รถบัสที่มีป้ายของคนว่าเฮาเอิ้นว่าป้ายโอโปหั่นนะ
1: จ้ะ
2: ขี่ได้หากแต่ว่ามาวิเคราะห์เบิ่งแล้วเห็นว่ารัฐบาลเป็นอย่างเพิ่นจังให้ขี่ฟรีเพราะว่าเฮาไปบ่ได้ไกลเฮาเมื่อยคันไปในเมืองหมดมือมาฮอดกันเมืองแอกแลกเด้มันไผสิมีมีแฮงไปขี่เหืออีกขี่รถไฟขี่รถรางขี่ลิ้นมือหั่นโอ้คันให้แต่ยังหนุ่มเดียวบ่เหลือ ไปมือแล้วแหละแต่เดี๋ยวนี้ดวงดาวก็ว่าโอ้เพิ่นก็คิดไว้ละให้มันก็ไปบ่ได้ไกลดอก
1: ให้แล้วก็สิไปบ่หลายบ่น
2: ไปก็บ่ได้ดอกไปไกลบ่ได้ดอก
1: เว้าเรื่องไปเนาะขี่รถบัสไปขี่รถไฟไปใครใครมาก่ายรู้ลงกล้องไว้พุ่นก็เจ้าข้าพเจ้าก็เห็นก็มีคนไปเด้ไปใครมาโบโฮนะหลายคนนั่นอยากไปเบิ่งแต่ส่วนหลายสิไปรถส่วนตัวบ่ลูกหลานพาไปหรือว่าเช่ารถน้อยไปบ่หรือว่าไปนํารถใหม่รถใหญ่เป็นกรุ๊ปแต่ว่าก็อันนี้เว้าเรื่องผู้ที่อยากไปแม่แต่บลูเมาน์เทนคือกันขี่รถไฟไปได้ท่านว
2: ่
1: า
2: จ
1: ริงหรอกเนาะเฮาไปขี่ทีวีไปหาพารามาต้าไปขี่รถไฟอยู่พารามาต้า
2: เฮาถือบัตรของเพนชั่นเนอร์หั่น
1: แม่น
2: เฮาก็บ่ได้จ่ายเพิ่มหมดมือหมดเวรก็จ่ายแต่2.50
1: ท่านสิว่าว่าผู้สูงอายุเนาะอยากไปเที่ยวอยากไปเรียนที่ว่าไปได้มาได้บ่จําเป็นจ๊ะไปเป็นกรุ๊ปก็ได้บ่จําเป็นจ๊ะไปยุ่งยากคนอื่นหรือไปเซาเสียเงินเซารถบัสเป็นคันบ่เสียเงินอย่างเฮาไปเองก็ได้
2: ใ
1: ช
2: ้โอปูคาเจ้าใช้โอปูคา
1: คันสิว่าว่าไป Blue Mountain ก็ถือว่าเบิด
2: แล้วก็ค่อยไป
1: แม่น
2: คือกันกับอันอยู่คายมาอย่างนี้ก็คือกันม
1: ี
2: แต่ว่าความเสี่ยงมันมีอยู่ว่าบางมือบ่มีลมบ่มีน้ําเสาะหินหั่นน่ะปุ๊บขึ้นมาน่ะไปยืนเบิ่งปักดันโดนก็บ่เห็น
1: บ่อนเล่นบ่อนเที่ยวนี่มีหลายเนาะบ่อนที่ข้าพเจ้าเนาะเคยได้ไปได้มานี่ก็แม่นใกล้ๆอ้อมแอ้มเฮานี่เอาตัวอย่างก็จังวลลงกงจังซี่เอาไปเบิ่ง Stanwell Bridge จังซี่คนนั้นน่ะขัวเพิ่นเฮ็ดผ่าน
2: บ่อนข้าเจ้าขี่วาว
1: เด้บ่อนขี่วาวเด้เฮ็ดขัวผ่านน้ําทะเลทั้งคีมหันเนาะเบิ่งทิวทัศน์งามไปวลลงกงก็ไปเบิ่งไลท์เฮาส์ไปตัวเมืองหันหรือว่าไปนานเทียนเทมโปเนาะก็มีเป็นสายของ
2: วัดจีนเฮาเอิ้นว่าว
1: ัดจีนเว้าเข้าใจง่ายๆ
2: เจ้าวัดจีนหันดวงดาวไปหลายเทื่อก็อยากไปอยู่อีกเป็นบอนเป็นบอนนึงซึ่งว่าไปแล้วอยากไปอีกถึงแล้วดูดอกบัวกับดอกบัวเต็มอยู่หั่นเนาะแล้วก็เฮาก็สามารถกินไปซื้อกินอาหารเจคันอยู่ซั่นถึงหั่นก็บ่แพงแต่ว่าถ้าอยากกินถึกใจเป็นมื้อมีเป็นเฟอเป็นอาหารท่อนๆเป็นหยังก็มีอยู่ทั้งห้องอันน่ะที่เฮาส์เพิ่นหั่นแล้วเฮาก็ย่างเลาะลิ่นไปตี
1: แต่ว่าบอนพาไปท่องเที่ยวนี่มันก็มีหลายบอนบอนงามแดบอนใหญ่แดบอนน้อยแดบอนน้อยๆคือตัวอย่างก็จังนั่นน่ะในแลเลนบอทานิคการ์เดนนั่นก็มีกับเหมาะสมอยู่ผ่านเดินย้อนใหม่สิไปเบิ่งอีกจุดนึงก็แม่น Blue Mountain ไป Blue Mountain ก็มีหลายบ่อนที่จะให้ได้เบิ่งข
2: ี
1: ่กระตาขี่ Skyway เพิ่นบ่หรือว่าขี่รถไฟลงถ้ำหั่นนะกับเบิดมื้อละเด้หั่น
2: มีแต่ว่าผู้ใดที่จะไปวัดจีนหั่นนะถ
1: ้
2: ามีพี่น้องมาแต่ต่างประเทศแล้วก็บางเทื่อมีเด็กน้อยเด็กเล็กผู้แสผู้สาวม
1: ัก
2: นุ่งเครื่องเปิดเผยกระโปรงบ่อันนั้นนี่หั่นน่ะกระโปรงแล้วขนาดใส่เลกกิ้งทั้งในสีดําเพิ่นยังบ่ให้เข้า99.9 โอเคเพราะว่าคันเลกกิ้งทั้งในสีดําเพิ่นยังบ่ให้เข้า99.9 โอเคเพราะว่าคันเฮาสิไป

0: ถ้าเขาไประบาบเนาะและมันเรื่องนุงบ่ให้นุงเขินนุงอย่างนั้นแน่นอนที่สุดละที่บาหลี
1: ปกปิดทันละเนาะ
0: ปกปิดแล้วเพิ่นยังห้ามว่าบ่ให้แม่หญิงมีประจำเดือนเข้าไปว่าวัดบทอื่นก็บ่ได้ว่าตัวนี้อยู่12ปัญหาคือกันถ้าห่มเสื้อสายเดียวแม่หยังนี่เพิ่นก็บ่ให้เข้าเนาะเฮาก็ต้องมีเสื้อมีหยังปกอยู่ธาตุหลวงนุ่งสูงขาสั้นก็บ่ให้เข้า
1: จ้ะก็เป็นกฎของเพิ่นเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าเพิ่นก็มีสิทธิ์ให้เซา
1: ก็ได้ปฏิบัติ
0: เจ้าทางสิเข้ามีสิทธิ์ให้เซาเฮาก็ซุบใส่ปกไว้ก็บ่เป็นหยังเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเห็นเวลาเฮาไปใส่น่ะดวงดาวก็มักจะถือผ้าตุ้มไหลที่พื้นใหญ่ๆน้อยนึงแต่มันบางๆ
1: นึ
0: งแล้วก็พันๆๆไว้ในกระเป๋ามีลูกหลานที่ไปบางคนกับนุ่งเครื่องบ่สุภาพปานใดก็เอาตัวนั้นหันให้มันเขียนโตมันก็เข้าไปเพิ่นก็ให้เข้าไปเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงเรื่องสำหรับผู้เฒ่าล่ะเฮาจะอยู่ในรายการที่2ดงดอจะเว้าถึงเรื่อง NDIS
1: จ้ะ
0: ซึ่งปรากฏว่าเป็นหัวข้อที่ทางสุมสวนลาวเฮาหันต้องการอยากฮู้หลาย
1: เรื่องโฮมแคร์
0: เร
1: ื่
0: องการช่วยเหลือ
1: โฮมแคร
0: ์ผู้ที่ว่ามีพยาธิเฮื้อหัง disability เพราะว่าเฮาเฒ่ามาละก็บ่คือเก่าเนาะลุกขึ้นลุกลงก็ห้องโอ้ยนางโอ้ยลุกโอ้ย
1: เนื้อเหี่ยวนางยานเป็นจังว่าหูตาเสียก็บ่คือยังน้อย
0: ไปหั่นมานี่ก็ยากล่ะสิมีจังได๋มีผู้ใดสิพาเฮาไปได้บ่อาศัยลูกหลานก็ยุ่งเริ่มยุ่งยากหลายจะมาเว้ากันเรื่องนี
1: ้ช่วงที่2อ่ะน้องดวงดาวจังค่อยอธิบายรายละเอียด
0: จุดดีกับจุดอ่อน
1: ถ้าหากผู้ใดเพิ่นฟังวิทยุเฮาอยากรู้จักว่ามีอันใดแด่ที่เพิ่นควรจะรู้และอยากต้องเป็นอันดีก็เทคเข้ามาบอกพวกเฮาได้ว่าอยากยังให้ศึกษาเบิ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะ0403008456เบอร์ครับพระเจ้าเองเนาะเทคเข้ามาว่าว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังแด่ก่อนจะไปฟังเพลงสาวแลบ้านนะมันเพราะว่ามันหนาวหลายนั่งดนแล้วต้องได้เต้นได้ฮอนหน่อยนึงก็คือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ข้าพเจ้าเว้าค้างไว้แล้วมาหาทาง Blue Mountain นี่ไป Blue Mountain แล้วมันก็มีบ่อน Japanese อันอาบน้ําฮ้อนก็มีเด้อยู่หั่นแล้วก็ใกล้หั่นมันก็มี Botanic Garden สวนดอกไม้เนาะเข้าไปถึงยามก็งามเนาะคั่นมาเว้าเรื่องไปทาง Newcastle ก็มี Hunter Valley เนาะอันบ่อนเพิ่นปลูกต้นเฮ็ดเหล่าแว้งเหล่าว่ายอีหยังหั่นแล้วนอกจากนี้มันก็มี connection ใส่กับอัน Entrance อยู่ Entrance หั่นก็บ่อนสถานที่เบิ่งวิวก็งามเนาะเป็นแบบทะเลทรายเนาะมีนกมีหยังอยู่หั่นคันเว้าเรื่อง Entrance นี่อดคิดฮอดอันน่ะเพิ่นมันมีห้านเฮ็ดพายเฮ็ดเค้กอันห้านนึงแซ่บๆบ่แม่นโฆษณาเพิ่นนี่เว้าความจริงหลายคนอยู่ซิดนีย์นี่สิไปผู้ใดไปทางนั้นเพิ่นยังสั่งออเดอร์เอามาต้อนได้เด้อเสร็จข้าพเจ้าก็ได้ไปกินแล้วได้ชิมแล้วเห็นแล้วบ้ก็แซ่บอีหลีเนาะแล้ววันนี้เกี่ยวเข้ามาทางเมืองบ้านเมืองเฮาทั้งในเมืองเฮานี่ก็มีแต่แถวนั้นอย่างพิมโบแถวนั้นก็งามอยู่ได้มีหลายบ่อนท่องเที่ยวคันไปในเมืองแล้วก็ลืมบ่ได้ก็ขี่เรือไปแมนลี่อันนั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวบ่เว้าเรื่องลัสคัตสบายบ่ทั้งดับเบิ้ลบายบ่แถวนั้นมีแต่สถานที่วิวงามๆโดยเฉพาะมีแต่พวกเพิ่นเศรษฐีว่าซั่นซะเว้าให้เข้าใจง่ายว่ามีแต่พวกเศรษฐีเพิ่นอยู่เท่านั้นแล้วมาแถวบ่อนได้บ่กูจีบิสบ่แล้วก็อีกหลายๆเกี่ยวมาทางไบรตันเซนเฮาออกมาทางนี้ก็เว้าแล้วมันอยากไปเที่ยวอีกอ่ะมาฟังเพลงม่วนสาวแหล่บ้านนาแล้วเฮาจึงค่อยมาล้มกันต่อจ้ะ
2: อืม 99.9

0: พลงสาวแลบ้านนาเนี่ยฟังยามได้กระมวลเต้นอ่อนซ้อนนอกกับย่องน้ำใจผู้เพิ่นแต่งผู้เพิ่นร้องและก็นักดนตรีประกอบเนาะก็เป็นเพลงลาวลำลาวผู้ได้ห้องเฮาก็ฟังแล้วมวลอ่อนซ้อนใจก่อนจะไปฟังรายละเอียดบางอันเพิ่มเติมจากน้องดวงดาวคำขวัญนี่เพิ่นว่าจังซี่น้ำที่เย็นที่สุดนั่นก็คือน้ำใจเฮานี่ล่ะส่วนน้ำที่ยาใส่ใจก็คือน้ำลายขนและน้ำที่ควรขอบใจขอบคุณคือน้ำผักน้ำแห้งของเฮาเองจ้ะ
1: เจ้าก็เฮาก็กำลังจะเข้าไปสู่รายการที่2หรือว่าตั้งที่2เนา
0: ะ
1: ก็พอดี แฟนพันธุ์แท้ค่ะประจำของเฮาคือน้องวอนวลีเท็กซ์เข้ามาบอกเกี่ยวกับเรื่อง flu vaccination เพิ่นว่าเพิ่นไปห้านขายยาห้านขายยาที่ซื้อเสียงห้านหนึ่งอาทิตย์ก่อนแหละฟาร์มาซิสต์ยูหันบอกว่าผู้ใดก็ตามที่มีภาวะสุขภาพที่เป็นมาก่อนเป็นต้นว่าเบาหวานความดันสูงยกตัวอย่างเนาะสามารถได้รับการซักยานี่ฟรีและกับไปซักได้อยู่บอนฟาร์มาซิสต์ทุกๆบอนแต่ว่าเขาจะย่างเข้าไปโรยเพิ่นอาจจะบ่มีเวลาหรือว่าอาจจะบ่มียาไว้ให้เฮ็ดอะพอยเมนต์ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะบ่จำเป็นต้องได้หาด็อกเตอร์เมื่อเพิ่นเฮ็ดให้แล้วก็ให้เพิ่นส่งรายละเอียดเข้าไปอยู่ในประวัติสุขภาพของเขาก็ได้จึงฮู้ว่าเขาได้ซักยาเนาะก็ขอขอบใจน้องวอนเวลีที่เขียนมาเฝ้าให้ฟังเพราะว่าอยู่ในเพิ่นก็เว้าอยู่ในนี่อยู่ในข่าวทั้งเรื่องสุขภาพเพิ่นว่าผู้ใดที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพอยู่ในความเสี่ยงว่าพวกเป็นเบาหวานพวกความดันสูงเนี่ยก็มีความเสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นยาสูให้มันมีเพิ่มอีกพยาธิหนึ่งก็คือเรื่องฟลูนี่นะเพราะว่าคันเป็นแล้วมันบ่แม่นเป็นแต่ฟลูมันบ่แม่นขี้มูกย่อยนี่ซื่อมันจะไปกระทบปอดกระทบนั่นกระทบนี่สําหรับ คนที่มีภูมิต้านทานต่ําเนาะปัจจุบันนี้แม่นเวลา
0: 10:53
1: นาทีมีเวลาน้อยนึงก่อนจะไปเข้าสู่ตั้งที่2 ตั้งที่2ก็เรื่องเตะบาดพี่หลายคนสนใจอย่างฮู้ว่าคนที่รวยร่ํารวยที่สุดในโลกเฮานี่มีแม่นไผมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยแต่ว่าปัจจุบันนี้เท่าที่มาค้นเบิ่งกันนี้แน่นอนที่สุดดวงดาวคือสิบ่ต้องเว้าให้ฟังดอก
0: จ้ะ
1: ว่าแม่นไผอายคำแสนฮู้บ่แม่นไผ
0: บ่ฮู
1: ้อีลอนมัสก์
0: อีลอนมัสก์บ
1: ่ Of course เว้าเรื่องผู้เดียวนะ
0: จ้ะ
1: บ่แม่นเว้าเรื่องบ่แม่นเว้าเรื่องอันคัมปานี
0: จ้ะ
1: อีลอนมัสก์นี่รวยย้อนว่าเราหั่นเป็นเจ้าของ SpaceX SpaceX นี่แม่นหยัง SpaceX นี่แม่น Space Exploration Technologies Corp แปลว่าคุ้มเกี่ยวกับเรื่อง aerospace เรื่องที่ใน
0: อ
1: วกาศเนาะเรื่องดาวเทียมอันนั้นนี่ปรากฏว่าได้ยินว่าเราไปเอาดาวเทียมที่มันใส่บ่ได้แล้วเอาลงมาแปลง
0: มาแปลง
1: แล้วก็ขายต่
0: อ
1: เพราะว่าซุมื้อนี้ให้ต้องใส่ดาวเทียมหมดเนาะเรื่องอินเทอร์เน็ตแม่นหยังหั่นนะละเราหั่นเฮ็ดเกี่ยวกับตัวนี้aerospace เนาะแล้วก็นอกจากนี้การสื่อสาร telecommunications ต่างๆก็คืออินเทอร์เน็ตได้เฮาว่ากันเด้อสุมื้อนี้อันอีหยังก็วิดีโอคอลบ่อีหยัง WhatsApp บ่อีหยังก็ตามแต่ Messenger หยังต่างๆหั่น
0: ตอนนี้สําคัญเนี่ยหลายที่สุดแล้วแม่น AI นี
1: ่มันก็ต้องและอันสุดท้ายของที่ว่าของเราแม่นอัน artificial intelligence หรือว่า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์แม่นเท่า Elon Musk นี่เราเป็นผู้ก่อตั้งในปี2002เดี๋ยวนี้2025กลายเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุด
0: คิดว่าเราเป็นนี่ต้นทุนซื่อๆบ่รวยก่อนหมู่บ่บ่หรือว่าเราศึกษาค้นคว้าขึ้นมาเอง
1: เนาะเราเป็นคนที่จะเป็นเจ้าของพวกนี
0: ้อ๋อ
1: เป็นเจ้าของพวกนี้เงินก็อยู่ของเราแหละเพราะว่าอันทําอิฐแล้วเฮ็ดหั่นเนาะใครไผก็บ่คิดถึงแล้วไปเอาอันนั้นซาทไลท์ที่เขาบ่ที่เขาบ่ใช้แล้วมันหมดกําหนดแล้วหั่นเอาลงมาแปลงแล้วมาแปลงมาเฮ็ดใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าคู่แข่งของเฮาที่อยู่ถึงอวกาศมันบ่หลายเด้
0: จ้ะ
1: และผู้ที่ว่ามีของเราหลายมีอันน่ะซาทไลท์หลายที่สุดก็แม่นเราแหละคือกันกับคนขายรถเน
0: า
1: ะห้านรถใหญ
0: ่จ้ะ
1: รถเก่าเอามาแปลงขายมือ2แต่ว่าเราไปเอาอันน่ะซาทไลท์มาแปลง
0: ว่า
1: เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนที่รวยที่สุดอยู่ในโลกนี้คาดว่าโอ้เรื่องเงินนี่เนาะจักสิว่าจังได๋และเดี๋ยวขอกลับเบิ่งคือ richest people in the world เนาะ
0: คือได้ยินเว้าเทื่อนึงว่าเพิ่นสิสร้าง ให้มียนต์พายนต์สเปซนี่พาบินไปพาบินไปแล้วพาบินกลับพร้อม
1: จุดประสงค์ของเราปัจจุบันนี้เรามีเงินของเราถือว่าคุณค่าของเราแม่น 800,000 ล้าน 800 billion แม่นของเราผู้เดียวเออแล้วก็จุดประสงค์ของเราในขั้นต่อไปมันจะเอาคนไปอยู่ดาวหน่วยอื่นเนาะเพราะว่าลูกเขามันก็อีกล้านปีอยู่ได้บ่ล้านปีเขาก็บ่อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันตามนิตยสาร Forbes ซึ่งเขาจะจัดเรื่อยๆเอาเขายังมีเวลาอีกอยู่ประมาณ
0: นาทีครึ่ง
1: นาทีครึ่งสิอ่านให้ฟังเลย150นะ1 Elon Musk เจ้าของรถ Tesla SpaceX 2 Larry Pageและ3 Sergey Brin เจ้าของ Google 4 Jeff Bezos Amazon 5 Michael Dell DELL Technologies Dell Technologies 6 Mark Zuckerberg แน่นอน Facebook Meta 7 Jensen Huang คนจีนหันนะ Nvidia เนาะที่ว่าไปประชุมเมื่อกี้ Nvidia
0: Nvidia
1: Chip
0: Chipman
1: Chip 8 Larry Ellison เจ้าของบริษัท Oracle 9 Bernard Arnault เจ้าของบริษัท LVMH และ10 Warren Buffett เจ้าของบริษัท Berkshire Hathaway
0: โอ้เอา9ละใกล้เสียเขา 99.9เจ้ายังมีเวลาอยู่บ่พอครึ่งนาทีนะ
1: เจ้าเจ้ามีแต่ว่า10คนที่กล่าวมานี่บริษัทที่ดวงดาวว่ามานี่ก็บ่น่าแปลกใจเลยเนาะ Google Amazon Facebook Tesla บ่แม่น Tesla Tesla SpaceX เนาะก็ Nvidia เป็นคนจีน
0: จ้ะ
1: ซึ่งเราเดินทางไปกับท่านทรัมป์ไปจีนเมื่อกี้นี้เนาะเป็นเจ้าของบริษัทผลิตชิปส์อยู่ในอยู่ในคอมพิวเตอร์อย่างต่างๆเอ้าฮอดย้ําจะก็ขอเข้าสู่รายการที่2
0: แล้วเฮาจังค่อยมาล้มกันต่อ
2: smart999.com.au
3: on your smartphone app
2: and on your radio
3: 99.9 fm
2: this is smart
3: sydney's west
4: imagine days filled with quiet weeks with no visitors this is the reality for many older people living in our community but red cross visiting volunteers can change that they spare 1 hour a week to bring light life and laughter through their personal visits to an older person. Whether it's having a friendly chat over a cup of tea or going on local outings, the government-funded aged care program is free of charge, helping to reduce loneliness and improve well-being. Become a Red Cross visiting volunteer today. Visit redcross.org.au/visitor or call 1300 440 813. Be the hope. Be the difference.Red Cross, connecting our community one visit at a time.
5: All children deserve to shine. Shine for Kids is the only national charity dedicated to transforming the lives of children and young people impacted by the criminal justice system. At any one time, there's about 44,000 kids in Australia who have a parent in jail. The real challenge for these kids particularly is they fall through the cracks. So what Shine for Kids does is work with the kids outside and the parents inside where it's safe to build trust and confidence and to maintain really strong relationships. There's a bright future if they know that they've got someone in their corner.
6: Head to shineforkids.com.au.
7: If you use public transport, you've probably already downloaded our Community Radio Plus app, so you can enjoy this station on your commute. But a few listeners, like Sue here... Hi, Sue.
8: Do I know
7: Sue? Still haven't got around to doing it. Phone, please.
8: Okay.
7: See, now what you can do is you can listen to us on the go and help support us by sharing the station with your friends.
8: Okay.
7: It is that button there.
8: Oh, wow. Thanks.
7: No worries. So, get on board and download the Community Radio Plus app for yourself.
2: Smart 99.9.

0: อื่นอ้ายไซมอน1ดาวดินทินจำพรอันนี้ก็ม่วนคือกันฟังแล้วอ่อนซ้อนข้าพเจ้าก็ค่อยใจไปนำอันสำคัญที่สุดละแม่นบ่าเพิ่นแต่งขึ้นมาได้แน่ได้ถือกับบทเรียนชีวิตของหลายๆคน
1: เจ้าเพราะว่า ผู้หญิงห้องทำอิฐเนาะ
0: จ้ะ
1: อันนั้นว่าเป็นอีหยังอันติดต่อไปทางใดก็บ่ฮับสั้นเนาะเฮ็ดจังได๋ก็บ่ตอบก็เลยหมดหนทางแล้วบ่จัก WhatsApp บ่จักอีหยังก็บ่ตอบแต่เท็กซ์ไปก็บ่ทักภาษาลาวเพิ่นว่าทักเด้อเท็กซ์นะเพิ่นว่าทักไปก็บ่ตอบก็เลยเอิ้นใส่หมอนนึงได้ยินเสยได้บัดนี
0: ้
1: เออทางฝ่ายผู้บ่าวได้ยินเสยก็แก้โตมาตามภาษาผู้ชายทั่วไปแหละค่ะค่ะเฮียนค่ะนั่นค่ะนี่ก็ว่าไปบัดนี้ดงดาจะกลับขึ้นมาเว้าน้อยนึงว่ามันเป็นอีหยังจังว่าท่านอันอีลอนมัสก์นี่มาล่ำมารวยเอาแท้เอาว่ามาเบิ่งเรื่องจะมาศึกษาเรื่องซาเทลไลท์เนาะซึ่งเพิ่นเอิ้นว่าดาวเทียมหั่นนะตอนกลางคืนเฮาเห็นฮุ้งแมบแมบแมบแมบหั่นบ่เทือบ่เทือบ่แม่นดาวเด้เป็นดาวเทียมเนาะเว้าเรื่อง SpaceX หรือว่า Space Exploration Technologies Group ของท่านอีลอนมัสก์นี้แม่นของอเมริกาแต่เราแท้มันคนแอฟริกาใต้เนาะเรามาเฮ็ดอยู่อเมริกาบัดนี้เฮาจะมาเบิ่งว่าแม่นผู้ใดที่ว่ามีซาเทไลท์นี่หลายที่สุดมีดาวเทียมนี่หลายที่สุดแต่พวกเฮาต้องเข้าใจว่าการมีดาวเทียมอยู่ถึงนานอยู่ถึงอวกาศหั่นน่ะมันมีประโยชน์หยังอย่าลืมว่าดาวเทียมนี้เฮาต้องมีเฮาจึงมีอินเทอร์เน็ตได้มันอยู่ถึงพุ่นแล้วมันจะซองลงมาไปอยู่แจพาหน้าไม้อันใดๆมันก็ไปถึงและต้องจะต้องได้ใส่ดาวเทียมผู้ใดที่บ่มีดาวเทียมจะต้องได้เซาห้องหมูเซาห้องของหมูเพื่อว่าในประเทศของโตจะได้ได้ใส่เกี่ยวกับระบบดิจิตอลและนอกจากนั้นดาวเทียมหั่นน่ะหรือว่าซาเทไลท์หั่นยังใส่สำหรับเป็นสายสืบสอดเต็มประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าให้ท่านผู้ฟังเดาว่าสนับเป็นผู้ใดมีซาเทไลท์หลายกว่าหมู่ก็แน่นอนที่สุดเนาะบ่ต้องตอบก็คือสิฮู้แล้วว่าผู้ใดมีดาวเทียมหลายกว่าหมู่สืบสอดแหนมเบิ่งการเคลื่อนไหวของหมู่ของประเทศต่างๆในโลกเนาะก็แม่นสหรัฐอเมริกาท่านผู้ฟังเพิ่นก็มีหลายกว่าหมู่บัดนี้เฮาจะมาเบิ่งว่าเกี่ยวกับรัฐบาลที่ว่าผู้ใดมีหลายกว่าหมู่ว่าเรื่องรัฐบาลเนาะแต่เดี๋ยวดงดาวจะขอเบิ่งเพราะว่าบ่อยากเว้าตัวเอง99.9 บ่อยากเว้าเองโดยที่ว่าบ่มีข้อมูลเนาะก็จะขอตีเข้าไปได้ถามลุงกุ๊กก็เด้อ Google ก่อนว่ารัฐบาลใดมีดาวเทียมหลายที่สุด have most satellite เอาอันนี้ก็แม่นเอาออกมาจากตัวนี้เลยอ้าวออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วก็เห็นว่าสหรัฐอเมริกาแน่นอนที่สุดมีดาวเทียมทั่วโลกกว่า 1,100 11,100 units in orbit คัน in orbit แปลว่ามันจะลอยไปอ้อมโลกไป
0: แสดงว่าเฮ็ดเวียกได้อยู
1: ่แม่บ่หมายความว่าดาวเทียมมันจะบ่อยู่บนเก่า
0: ว่าม
1: ันจะไหลอ้อมไปนั่นมาเพื่อว่าอันอยู่ในของเขตของโลกนี่ก็อาจจะเป็นอยู่ที่ตั้งบนหั่นบ่
0: โลกเฮานี่มันหมุนคือว่าซั่นแต่ว่ามันปิ่น
1: อันนี้ว่าเรื่องอวกาศอันน
0: ี้ท่
1: านแสนบ่ได้ว่าเรื่องโลกเนาะโอเคอวกาศดาวเทียมทั้งอากาศหน่วยนึงจะคุ้มครองหรือว่าใส่เวียกของจุดใดของโลกเนาะมันเค้าเอิ้นว่าอยู่ในโอบิทอยู่ในโอบิทนี่ของอเมริกาแม่น 11,000 หน่วยห้องลงมาแน่นอนที่สุดกับแมนจีนเนาะจีนแล้วห้องลงมากับแมนรัสเซียรัสเซียกับจีนเนี่ยก็มีหลายเกือบสู่4ได้แล้วก็ห้องมากับคิดว่าแมนของทางสหภาพยุโรปเนาะพวกเพิ่นก็มีเงินมีคำมีอันน่ะอันนี้แล้วก็ของสหรัฐอเมริกานี้แมนเนาะแมนของ Air Force เพิ่นของกองทัพอากาศแล้วก็National Renaissance Office เป็นห้องการที่ค้นคว้ามีอย่างต่างๆเพิ่นแล้วก็ NASA เฮาฮู้อยู่แล้วว
0: ่
1: า NASA นี่แม่นสำหรับยานอวกาศโดยเฉพาะเนาะต่อลงมากับแม่นจีนนี่แม่นเน้นนักใส่เรื่องทหารเพื่อป้องกันประเทศเนาะเพิ่นจะมีกลัวห้อย หน่วยสำหรับเฉพาะแต่เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และรัสเซียนี่ก็เส้นเดียวกันเนาะแม่นเพิ่นเอิ้นว่า GLUDAS แม่นองค์การตัวนี้เอิ้นว่าเพื่อจะป้องกันประเทศตัวเองแล้วก็แม่นเรื่อง communication เพราะฉะนั้นให้เข้าใจย่อๆว่ามีดาวเทียมหลายเท่าใดแห่งดีเท่านั้นเพราะว่าการสื่อสารต่างๆการสอดแนมมูก็หมายถึงการสอดแนมเจ้าเฮ็ดหยังประเทศเจ้าสร้างคืออเมริกาฮาวาอันอิหร่านสร้าง
0: นิวเคลียร์
1: นั่นนี่ข่อยมีดาวเทียมเป็นตัวอย่างแต่ว่ากับบ่มีไผฮู้ว่าอิหร่านสร้างหลายปานใดเพราะว่าอาจจะสร้างอยู่พื้นดินซึ่งดาวเทียมอาจจะแนมบ่เห็นของต่างๆเหล่านี้ผู้ใดมีดาวเทียมหลายผู้นั้นก็ควบคุมหมู่ได้หลายเรื่องคอมมิวนิเคชันก็ไปได้ดีแล้วบัดนี้มันก็เมื่อเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารมันก็ต้องอาศัยเรื่องชิปเนาะซึ่งข้าพเจ้าว่าบางทีบริษัท Nvidia นะซึ่งเป็นของที่ว่าเพิ่นผลิตชิปให้ทั่วโลกเนาะแล้วบัดนี้เฮาจึงเบิ่งว่าสงครามต่างๆมันบ่ได้อยู่แต่เฉพาะอยู่ในโลกนี้มันขึ้นไปถึงอวกาศและคือท่านอีลอนมัสก์นี่ก็เพิ่นสิถือว่าเป็นมหาเศรษฐีที่1ในโลกเพราะเพิ่นเป็นถ้าว่าเว้าเป็นคนเนาะบ่เว้าเป็นรัฐบาลเพิ่นหั่นมีดาวเทียมหลายหน่วยที่สุดในโลกความหมายก็คือว่า 99.9 อยู่พื้นดินมีรถหลายปานใดอยู่ในสต็อกเนาะแต่ว่าอยู่ถึงหั่นก็แม่นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอธิบายให้พวกเฮาเข้าใจมื้อนี้หลายท่านอยากฮู้ว่าหมู่มีพันกว่าลูกพันกว่าหน่วยมีนั่นมีนี่หมื่นหน่วยอีหยังลาวมีเท่าใดบัดนี้เอาข้าพระเจ้าขอเบิ่ง How many satellites Lao PDR have
0: คือว่าเพิ่นเซาหน่วยนึงบ
1: ่บ่เดี๋ยวฟังซะก่อนฟังคำตอบอ้ายจะเฝ้าตอบต้องเอาตามตัวนี้อันนี้แม่น AI ตอบให
0: ้จ้ะ
1: เนาะ AI ตอบให้ของ Google เพิ่นตอบให้ว่า Lao PDR currently has 1active national satellite
0: มีตั้งหน่วยนึงพุ่นน่ะ
1: มีหน่วยนึงแต่อย่าลืมใดอย่าลืมใดเฮาเคยไปเยี่ยมศูนย์ดาวเทียมเนาะมีชื่อว่า LAOSAT LAO S ตัวใหญ่ AT แม่นตัวย่อของ satellite hyphen 1 LAOSAT 1หมายความว่าดาวเทียมหน่วยนึงได้เปิดโตในปี2015ดาวเทียมตัวนี้แม่นเอามาใช้สำหรับการสื่อสาร
0: 11ปีได
1: ้การสื่อสารและบรอดคาสต์ซึ่งเพิ่นตั้งอยู่ในเว้าเรื่องตามภูมิศาสตร์แม่นพิกัดของภูมิศาสตร์แม่น 128.5 องศา
0: จ้ะ
1: ไปทางตะวันออกและไส้หับไส้ประเทศลาวทั้งประเทศและหลายประเทศอีกใน Southeast Asia
0: คือว่าเพิ่นให้พี่น้องเพื่อนบ้านได้เซาน้ํา
1: เพิ่นเซาน้ําเฮาอีกมีมาเลเซียมีเวียดนามมีไทยมีหยังหน่วยเดียวใดเฮาเหลือใส้แต่ว่าเฮาไปเฮาก็พยายามแล้วเนาะไปบอนหน่วยมันเลยแล้วก็อันซาเทไลท์ตัวนี้แม่นได้ถูกสร้างขึ้นและได้ถูกพัฒนาและสร้างขึ้นด้วยความร่วมไม้ร่วมมือกับจีนและผู้ที่ว่าดูแลตัวนี้แม่น LAOSAT company ผู้เป็นอันแชร์เพิ่นกันเป็นทานเหี่ยมพรหมจรรย์เฮาไปเพิ่นอธิบายให้ฟังเบิดแต่ว่ามันก็จะหมดกําหนด
0: กําหนดเซาก
1: ําหนดบ่แม่นของเฮาแล้วเฮาบ่ได้เซาของเฮาเองกําหนดไส้แห้งของมันเฮาจะต้องพัฒนาขึ้นเฮาบ่ได้เซาของเฮาเองเฮายังรัศมีของมันเฮายังให้เพื่อนบ้านมาเซาเฮาอีก
0: โอเค
1: พวกที่ว่าอยู่ใกล้ๆอ้อมแอมเฮาหั่น
0: เอาสิซะinteresting หลายม่วนหลายหลังจากเพลงนี้22แรง3แล้วจะค่อยมาลมเว้าต่อเนาะม่วนจากทีมงานวิญญาณ 99.9

0: ให้อาจารย์ผู้ฟังที่เคารพครับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเสาร์วันอาทิตย์10:00 น. 12:00 น. เป็นประจำเป็นประจำทีมงานเขาพยายามหาเรื่องดีๆมาเล่าสู่ฟังเอ้าวันนี้น้องดาวมีอย่างอีกจะสืบต่อก
1: ็
0: คือว่ามีหลายแนวอยู่
1: จ้ะเจ้าเฝ้าตัวนี้ให้มันจบซะแล้วเว้าเรื่องดาวเทียมนี่นะเออว่าดงดาวว่าเป็นอย่างอยู่เมืองลาวอันน่ะอินเทอร์เน็ตเขาคือไวแท้ว่ะเพราะว่ามันอยู่เทิงเลยส่องลงมาจื๊ดสื่อแต่อินเทอร์เน็ตเขาไวเลยเขาไปอยู่ในภูผาป่าดงนะก็ยังได้เฮาอยู่นี่บางบอนยังบ่ได้เด้อยู่นี่บางบอนยังบ่ได้โอเคบัดนี้เข้าใจแล้วว่าเป็นหยังเขาเจ้าจังไวเพราะว่าตัวนี้ไปถึงฮอดรีโมทวิลเลจสเตย์เขตทีอันอันสัมพ่อกันยังมาซื้อมาเพชรสาวพันกระแตบเอาอะแตบเอาตัวอันอย่างเอิร์ธคิวอาร์โค้ดฮะนะแตบที่มันต้องมีดาวเทียมเด้สปอร์ตมันจังแตบได้เนาะมาโอ้แม่ขายแม่ขายขายท่านขายมะเพชรขายประแดกขายอย่างอย่างในตลาดแตบเอาเสยมีเดอะคิวอาร์โค้ดบ่สุคนอยู่ทั้งหน้าหั่นเออแตบไปแตบมาอย่างหั่นเข้าใจแล้วบัดนี้บัดนี้มาเว้าถึงเรื่องว่าเนาะเฮ็ดจังได๋ลาวเฮาเฮ็ดเองบ่ตัวนี้หรือว่าให้ผู้อื่นมาเฮ็ดความจริงแล้วตอนเฮ็ดใหม่ๆหั่นน่ะ2014เริ่มต้นหั่นเทคนิเชียนของลาวหั่นก็ถูกส่งไปเรียนอย่างเขียวขุ่นอยู่จีนเกี่ยวกับเรื่องซาเทลไลท์เทเลเมทรีเรื่องคุ้มครองควบคุมเรื่องการจ่ายเงินเรื่องซิกโนเรื่องการอันนี้หั่น8เดือนจากการที่ว่าจะเฮ็ดหยังต้องเปิด dictionary กลายมาเป็นว่าเฮ็ดเองได้จีนปล่อยมือได้และลาวหันไปว่าเฮ็ดเรื่อง routine operations เองในระหว่าง10ปีที่ผ่านมานี้ลาวก็ใส่ดาวเทียมนี้ในการเฮ็ดเวียก8อย่างได้ license เนาะ8อย่างเพราะว่ามันเป็นของบริษัทเอกชนร่วมกับจีนเฮ็ดเนาะบัดนี้นอกจากว่าจะให้ servicegับคนลาวทั่วประเทศได้แล้วยังไปให้พวกใกล้ๆเขตคุ้มใกล้ๆของเฮาprovince ที่ว่าเขาเจ้าใส่กันบ่ถึงใกล้เวียดนามชายแดนเวียดนามกัมพูชาและนอกจากนั้นได้ยินว่าแมนแต่เขตมาเลเซียบางอย่างกันยังใส่ของเฮาอันนี้แม่นตามเฮาไปเยี่ยมยามศูนย์ดาวเทียมอยู่คุ้มอยู่ใกล้ๆกับวัดหนองแสงและดงดาจะว่าต่อมาอีกน้อยนึงเนาะเพราะว่าอันทานเหมพรหมจรรย์หลายคนก็สิฮู้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นเป็นอยู่ในระบบเก่าหั่นเป็นเดเรคเตอร์ของโรงเรียนปากประสักและต่อมาแล้วก็เป็นเด็กออสได้เด็กออสก็คือว่าเคยมาเรียนออสเตรเลียอันปริญญาตรีเพิ่นหั่นเรียนอยู่แคนาดาใส่ภาษาฝรั่งและปริญญาโทหั่นมาเรียนอยู่ออสเตรเลียได้ซิดนีย์อยู่นี่ใส่ภาษาอังกฤษเพิ่นก็ปวดหัวอยู่เพิ่นว่าว่าข้าพเจ้านี่ได้แต่ภาษาฝรั่งมาเรียนอังกฤษเพิ่มเพราะฉะนั้นว่าเรื่องดาวเทียมจบและดวงดาวจะเว้าถึงโครงการนึงที่ว่าเอามาตั้งเคียงข้างกับดาวเทียมเลยอยู่วัดบ้านหนองแสงเนาะ
2: จ
1: ้ะและหลังจากนั้นจึงจะเห็นว่ามีนักเรียนของลาวที่ไปเรียนอยู่จีนเกี่ยวกับเรื่องกันวิวัฒนาการเรื่องดาวเทียมอีหยังนี่น่ะอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติของลาวอยู่แผนกเรียนภาษาจีนและ Confucius Institute แปลว่าสถาบันคงจื้อ
2: จ้ะ
1: กว่านักเรียน 2,000 คนแล้วก็บ่เป็นหยังเรียนหยังก็ได้ว่าแต่ได้ความรู้เฮาจะเอามาเฮ็ดเองคือกันกับรถไฟจังซี่เขาสร้างให้แล้วเฮาก็ต้องคุ้มครองก็ต้องนําใช้เองได้เนาะแต่ว่าอย่างไดก็ตามลาวสเตท1นี้ลาวซาเทไลท์1นี้ใกล้จะฮอดวงจรสิ้นสุดของมันแล้วในปี2030ซึ่งจะต้องได้สร้างหน่วยใหม
2: ่
1: จะต้องได้สร้างหน่วยใหม่ข้าพระเจ้าถามอยู่ในกองประชุมที่เพิ่นพาไปพาไปเบิ่งห้องหอบังคับการตอนเฮาไปเทื่อก่อนเนาะพวกคนเสื้อสลาต่างประเทศจากทั่วโลกเข้าไปเพิ่นให้นักวิชาการเพิ่นอธิบายให้ฟังแล้วเฮาเล่าเว้าว่าสมมุติว่ามันหมดเด้เฮ็ดจังได๋เรื่องงบสิเอามาแต่ไสสิให้ไผมาสร้างให้อีกบ่เพิ่นก็ว่าอันนี้ก็กําลังค้นคว้ากันอยู่แต่ว่าเพิ่นว่ายินดีรับเอาผู้ใดอยากจะไปเป็นหุ้นส่วนโดยเฉพาะคนเชื้อสายลาวต่างประเทศนี
2: ่จ้ะ
1: เนาะอยากเป็นหุ้นส่วนมีประกอบส่วนเขาเป็นเจ้าของของแซทเทไลท์นี้ก็ยินดี พราะว่าต่อไปบริษัทก็จะเข้าคือจะเข้าไปอยู่ในแบบเพิ่นบ่ว่าระบบหุ้นส่วนเป็นหยังต่างๆเพราะว่าลาวเฮาเดี๋ยวนี้ก็เฮ็ดหยังกับดิจิตอลมาละเด้ซึ่งข้าพเจ้าว่าเอ๊ะเป็นหยังลาวซะมาดิจิตอลน่ะอันอินเทอร์เน็ตเขาคือไวแท้ไวกว่าเฮาอีกจังมาฮู้ว่าเฮามีดาวเทียมตั้งว่าหน่วยนึง
0: จ้ะ
1: มารับใช้พวกเฮาจ้ะ
2: 99.9
1: อ้าวจังได๋ก็ตามก็ขอฝากฝังลาวแซทเทลไลท์1ซึ่งเป็นหอดาวเทียมแล้วบัดนี้มาเว้าถึงตัวนี้ก็สิเว้าต่อเลยว่า ท่านเห็นพรหมจรรย์นั้นเห็นว่าโอเคเว้าเรื่องไปเยี่ยมยามหอดาวเทียมแล้วแล้วมีวัดอยู่ทั้ง
0: ไม่วัดหนองแสง
1: วัดหนองแสงเอิ้นว่าวัดหนองแสงอยู่ทั้งข้างหอดาวเทียมหั่นเลยแคมแม่น้ําของแหนมไปฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งไทย
0: เจ้าแล้วเฮาเบื้องแล้วไปอีกเบื้องนึงอ่ะนะเฮาสิเห็นขัวมิตรภาพลาว
1: แม่นจะเห็นขัวมิตรภาพลาวไทยและสิ่งที่ทั้งท่านเหี่ยมและคณะของเพิ่นท่านกําลังก่อสร้างให้มันหอพญานาค
0: เจ้าน
1: ะผู้ใดสนใจก็อีกบ่ดลพวกเฮาก็จะออกให้เบิ่งออกโปสเตอร์ให้เบิ่งว่าการก่อสร้างหอพญานาคนี่มาฮอดใส่แล้วและสร้างเพื่อหยังนาค7เสียนแล้วก็หอนั่นก็บ่ใหญ่บ่น้อยใหญ่เติบใหญ่เติบแต่ว่าสูงเท่าใดก็ประ
0: จี
1: นร้อยกว่าเท่าใด
0: หลายยะสูงเด
1: ้สูงเติบหมายความว่าแหนมมาจากฝั่งไทยแหนมเห็นเลย
0: จ้ะ
1: โดดเด่นหอพญานาค7เสียน
0: งบประมาณอย่างหลวงหลาย
1: งบประมาณหั่นแม่นสิว่าหลายก็แม่นเพราะว่าเริ่มต้นจากจุดน้อย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าท่านเหี่ยมเพิ่นว่ามักเข้าฝันแม่นหยังเพิ่นว่าเพราะว่าวัดหนองแสงหั่นแม่นฮู้ที่พญานาคขึ้นมา
0: จ
1: ากธาตุหลวง
0: แต่ว่าแม่นเส้นทางไปหามันมีอีกอันเพิ่นเอิ้นหยังหนองคําแสนแล้วเพิ่นก็ปั้นพญานาคอยู่ที่ของอยู่เบื้องหน้าใส่ของ
1: แต่ว่าบ้านเพิ่นก็เอาไปว่าเฮ็ดเป็นบูชา
0: แล้วเพราะว่าฮู้พญานาคหั่นมาหั่นไปหาหนองคําแสนอยู่หาดไสฟองหั่นหนองแสงหั่นมันอยู่ระหว่างกลางเป็นฮู้พญานาคขึ้นมาหั่นใจ
1: ว่าซั่นแม่นๆเพิ่นว่าอันนี้แล้วแต่ใส่วิจารณญาณแต่เพิ่นหั่นเสื้อแล้วก็เสื้อว่าพญานาคหั่นแม่นแม่นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของลาวและก็บ่ใหญ่บ่น้อยแต่ว่าอยู่ทั้งฐานหั่นนะจะมีประตูเข้าไปเฮ็ดเป็นมิวเซียมเฮ็ดเป็นพิพิธภัณฑ์เพิ่นจะกล่าวถึงประวัติของพญานาคแต่ละองค
0: ์
1: ที่เป็นของลาวเด้เพราะว่าพญานาคก็ขึ้นกับของไผของมันเด้มีจักองค์และองค์ใดที่ว่ารักษาอยู่บ่อนใดอีกบ่เดินเฮาก็จะออกโปสเตอร์ถ่ายรูปให้เบิ่งว่าเพิ่นสร้างมาฮอดใส่แล้วผู้ใดอยากประกอบส่วนก็สามารถประกอบส่วนได้โดยการส่งเงินเข้าไปสู่แต่ผ่านพวกเฮาก็ได
0: ้
1: เพิ่นก็มีอีหยังบัญชีของเพิ่นเฉพาะเรื่องการก่อสร้างนี
0: ้
1: และในแต่ละอาทิตย์ผู้ใดที่ส่งเข้าไปเพิ่นก็จะลงอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในแอนด์เพจของเพิ่นว่ามีผู้ใดส่งเข้าไปซอยหยังใดและมีอย่างนึงที่ค่ะพระเจ้าเห็นว่าโครงการตัวนี้น่าสนใจก็คือว่าความจริงหั่นนะมีพี่น้องทั้งฝั่งไทยนะพวกดาราพวกหยังนี่มีความนับถือเนาะเขาเจ้าก็นับถือพญานาคที่เขตอีสานหั่นนะก็อยากมาลงทืนลงฮ้อนของเขาเจ้าหั่นมันบ่ยากตามผู้อันท่านเห็นเพิ่นว่าเขาเจ้าบ่ยากเขาเจ้าอยากสร้างเขาเจ้าก็พวกดาราจังซี่เขาเจ้าก็จัดคอนเสิร์ตจังนั้นจังนี้ก็ได้มาหลายล้านบาทละสบายมาถิ่มโปะๆลงแต่เฮาบ่อยากเฮ็ดแบบนั้น
0: ในความคิดของ
1: ในความคิดแม่นอยากให้หมดทุกคน
0: มีส่วนร่วม
1: โดยเฉพาะทางฝ่ายสปป.ลาวเฮาเพราะว่าอันนี้แม่นมิวเซียมที่คนลาวเฮาเฮ็ดล่ะถ้าว่าทางพี่น้องเฮาฟังนั้นอยากมาร่วมก็มาร่วมได้แต่มาร่วมแบบคนอื่นตามจิตใจใส่ศรัทธาบ่แม่นมาแบบเอาทุนมาโปะเลยนะ
0: ความหมายของเพิ่นก็บ่อยากให้เว้าว่าโอ้คันผู้ใดสร้างหัวนี่ก็แม่นหัวนี่แม่นของท่านนั่นเด้อ
1: มีชื่อนั้น
0: สร้างกันน่ะทั้งข้างบ่ทั้งฐานบ่ไอ้ก
1: ายเพราะว่าพวก
0: อย่างเฮ็ดนั่น
1: พวกนักธุรกิจลาวที่มีเงินหลายก็หลายเด
0: ้
1: ก็ว่าเออข้าพเจ้าซอยน่ะ500ล้านยกตัวอย่างแต่ข้าพเจ้าอยากให้เอาเงินตัวนี้ไปสร้างเสียน
0: จ้ะ
1: เสียนหน้าบ่หั่นบ่นี้บ่ได้จะต้องส่งเข้าไปตอนนี้กําลังสร้างฐานก็ต้องบ่ฮู้ว่าไผเงินมันก็อยู่ในหั่นบ่ให้เว้าว่าเออผู้ใส่ศรัทธาผู้มีใจใส่ศรัทธาสร้างนาคงอนพญานาคนั่นงอนที่7ที่8ที่หยังก็บ่ให้เว้าแนวนั้นเนาะซึ่งก็เห็นว่าโอ้ก็กาแฟเนาะบัดนี้ก็เว้าให้ท่านฟังแล้วถึงเรื่องหอคอยอ่า สัตไลท์หรือว่าดาวเทียมทิศกันไปกว่าจะแม่นหอพญานาคแนมมาจะเห็น2อย่างที่ลำเลื่อมกันอันนึงแม่นโมเดิร์นอันนึงแม่นความเสื่อถือของเฮา
0: อันข้าวเพิ่นเขียนออกมานี่เนาะจะอ่านให้ฟังคร่าวๆไปก็ได้เพิ่นว่าขอเชิญร่วมสร้างพญาศรีสัตนาคหรือที่อันน่ะถึงที่จําเป็นจะต้องเอามาร่วมสร้างสิงบประมาณมีประมาณใช้งบประมาณ3,200ล้านกีบ3,200ล้านกีบหรือ4ล้าน700,000บาท
1: โอเคก็ถือว่าโอเคเพราะวัสดุก็แพงเด้
0: แล้วเพิ่นก็ว่าจงขอเชิญชวนทุกๆทานเป็นเจ้าภาพร่วมกันโดยประกอบส่วนเล็กซีมั่งหรือเงินตามใจตามจิตตามใจบริสุทธิ์ที่จะอยากบริจาคเนาะสร้างบุญกุศลแต่ละทานสาธุสาธุเพิ่นก็เขียนมาจังซี่แล้วก
1: ็มีเว็บไซต์ของเพิ่นเนาะมีเว็บไซต์
0: นึงองค์การนึงที่ว่ายินดีจะต้องได้อธิบายเพิ่มเติมแล้วแพร
1: ่พวกเฮากำลังรวบรวมกันจะตั้งคณะกรรมการว่าผู้ใดสิสนใจตัวนี
0: ้
1: เพื่อว่าการส่งเงินไปซอยให้ไปเข้าอยู่ในบัญชีการก่อสร้างโดยกงบ่ให้ผ่านบ่ให้ผ่านหลายมือหั่นนะเจ้าตัวนี้จะอีกมีคณะรับผิดชอบของ
0: บ่ให้หัวไหลว่าซั่นๆ
1: เจ้าบ่ให้หัวไหลไปเข้าบัญชีธนาคารตัวที่ว่า
0: บัญชีธนาคาร
1: สำหรับการก่อสร้างโดยเฉพาะอันของเฮาก่อนแล้วส่งไปเข้าตัวนั้นและเฮาจึงจะ99.9 เฮาจึงจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดตื่มภายหลังคือว่าโครงการตัวนี้อยากให้แล้วเก็บผู้ใดบริจาคนี่นั่นก็อยากให้แล้วภายในท้ายเดือน9เป็นอย่างซะเพื่อว่าช่วยเพิ่นพอเดี๋ยวนี้ฐานเพิ่นก็แล้วหมดละยังแต่สิสร้างตัวพญานาคแล้วก็มิวเซียมนะมิวเซียมอยู่ทางไหนย่างเข้าไปเลย
0: อ
1: ยู่ในฐานเฮาย่างเข้าไปได้จะมีรูปพญานาคแต่ละองค
0: ์จะว่าท่านสิเว้าก็แม่นว่าขอให้ท่านทุกท่านเข้าใจว่าศาสตร์นี้ศาสตร์หนึ่งเนาะเพิ่นก็ให้มีส่วนร่วมประเทศอย่างขึ้นมามีส่วนร่วมโดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมอยู่บ้านเฮา
1: เจ้าผู้ใดที่ว่าไปเที่ยวเมืองสปป.ลาวแล้วก็ไปเที่ยวอยู่ไทยเฮาจะเห็นว่าอยู่ฝั่งฟากนั่นหั่นน่ะ
0: ครับ
1: พญานาคเต็มกระเจ้าสร้างหั่นน่ะ
0: หน
1: องคายบ่อีหยังบ่เขตอันสีเสียงใหม่บ่มีหยังพญานาคเต็มคันใดที่จะลงมาแม่น้ําของนั่นนี่หั่นยึดเสาไฟฟ้านั่นนี่นั่นนู่นหั่นมีแต่พญานาคเบิดและพวกเพิ่นคณะกรรมการสุดนี้ของท่านเหี่ยมหั่นเห็นว่าโดยเฉพาะท่านเหี่ยมเองเพิ่นก็อายุ80แล้วเนาะใกล้สิ80 78 79ละตอนนี้แม่นลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นสิชื่อดอกท่านเหี่ยมพรหมจรรย์เป็นไดเรคเตอร์โรงเรียนปากประสักแต่ก่อนนะเพิ่นก็ว่าอยากสร้างอันใดอันนึงทีว่าว่าง่ายๆก็แม่นแนมมาจากฝั่งนั้นก็เห็น
0: จ้า
1: เห็นของเฮาสู
0: ้
1: ขึ้นเคียงกันกับสัตว์ทะเลอันนึงเป็นพญานาคอันนึงเป็นสัตว์ทะเลเคียงกันเนาะดงดาวจะขอสรุปเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ทะเลให้ฟังอีกเทื่อนึงว่ารัฐบาลใดกองทัพของรัฐบาลใดที่ว่ามีสัตว์ทะเลหลายที่สุดซึ่งเว้าตามความเข้มแข็งควบคุมหมู่ครอบครองหมู่ก็อาศัยตัวอยู่อันดาวเทียมนี้เนาะ1แม่น NRO National Renaissance Office ของสหรัฐอเมริกามีสัตว์ทะเลประมาณ285หน่วยซึ่งเฮ็ดเวียกได้อันพวกที่ตายไปแล้วก็บ่อึดเอลอนมัสก์เสียเอาลงมาแปลงราคาต่อนะอันที่2แม่นกองทัพของสหรัฐอเมริกามี244หน่วย
0: จ้ะ
1: ใส่เวียกได้อันที่3แม่นกองทัพของจีนมี168หน่วยใส่เวียกได้อันที่5 1 2 3อันที่4แม่นกองทัพของรัสเซียมี107หน่วยใส่เวียกได้และอันต่อมาแม่นของ NASA NASA เฮาฮู้แล้วเนาะ NASA ของอเมริกาซึ่งเป็นบอนคันสิเว้าแม่นหน่วยสําหรับส่งแอร์คราฟต์ไปหยังขึ้นไปซัทเทลไลท์ขึ้นไป
0: อ
1: ันนั้นแหละตัวนี้เพิ่นมี90หน่วยเนาะเพราะฉะนั้นเว้าตามอิงตามการมีแล้วก็ฉะนั้นแล้วก็จึงเห็นว่าและเฮายังบ่มาอยู่ในนี้ก็ยังมี European Union อีกเอิ้นว่า ESA The European Space Agency เพิ่นก็ต้องมีคือกันหลายประเทศร่วมกันก็สรุปตัวนี้เพื่อให้เฮาฮู้ว่าเอ้าเฮาใช้อินเทอร์เน็ตซุมื้อนี้ใช้ได้แนวใดดวงดาวเว้าให้ป้าฟังแน่เว้าให้ป้าฟังแล้วเว้าให้พี่ป้าน้าอาฟังแล้วว่ามันขึ้นกับดาวเทียมอยู่ทางฟ้าพุ่น
0: จ้ะ
1: เออเดี๋ยวนี้สงครามมันไปเอากันอยู่ทางฟ้าพุ่นไหน
0: แม่น
1: เฮาบ่ได้เห็นหมดแหนมเห็นนี่อยู่ทางฟ้ากูเอาของมึงมึงเอาของกูหน่วยดาวเทียมปินไปปินมา
0: บ่แม่นญาติกันอยู่นาดินพื้นดินแล้วญาติกันอยู่
1: ไปสืบสวนกันผู้ใดมีหลายก็เบิ่งจักฮู้เขาจักฮู้เฮานี่น่ะเฮาขอโทษไปเข้าห้องน้ํามื้อใดจักเทื่อเขาก็ฮู้เบิด
0: แม่น
1: เนาะเจ้าอ้าวมาสู่กันฟัง
0: อ่ะมันม่วนเนาะเพิ่นว่าคาถาผู้สาวมักจากจิมรกตเพลงมันม่วนอ่ะแล้วเฮาจะค่อยมาลมกันต่อ
2: Ninety-nine point nine.

0: าถาผู้สาวมักก็ผ่านไปแล้วเนาะ
1: เ
0: รื่องดาวเทียมตรงเดียวก็ว่าให้ฟังหมดแล้วเพื่อให้ทุกคนเขาเข้าใจว่าเป็นอย่างเขาจังมีอินเทอร์เน็ตใส่เป็นอย่างนั้นนี่นี่นั่นแล้วนี่ล่าลังเทิงเพียงใดมูมีตั้งเป็นหมื่นกว่าหน่วยเรามีหน่วยเดียวแต่ก็เหลือใส่ท่านผู้ฟังหากมันก็จะหมดกำหนดแล้วภายในปี2030เพิ่นจะเอาหน่วยใหม่มาแนวใดบ่ฮู้เนาะอาจจะกสิเขากสิไปหาเว้าน้ำจีนหันหลังครับเพราะว่าจีนก็มีหลายหน่วยเนาะก็แบ่งให้เฮาหน่วยนึงก็สิบ่ได้บ่และท่านเอลอนมัสก์เป็นยังเพิ่นจึงร่ำรวยที่สุดในโลกนี้ย้อนว่านอกจากทั้งลุมหันเพิ่นผลิตรถเทสลาซึ่งเป็นรถไส้บ่ใส่น้ำมันเนาะเทสลานี่แม่นไส้เทสลานี่แม่นนั่นเฮ็ดจังได๋บ่
2: เทสลา
0: เนี่ยมั้ยเทสลารถเทสลาก
2: ับไฟรถไฟฟ้า
0: ใช้รถไฟฟ้าเจ้า เป็นเจ้าของเริ่มต้นใช้รถไฟฟ้าซึ่งก็
2: แ
0: ม่นซึ่งก็ไปผลิตอยู่จีนหั่นแหละ กับที่หลังมาก
2: ใส่แรงงาน
0: ก็ใส่แรงงานถือของจีนหั่นแหละหลักการทอกจากนั้นเพิ่นกับคือเว้าหั่นแหละเนาะทั้งลุมก็รถไฟฟ้าไปไปสร้างเอาไฟฟ้าบ่ต้องใช้น้ำมันแล้วก็นอกจากนั้นก็ขึ้นไปเอาดาวเทียมเซคันด์แฮนด์ลงมาแปลงมาขายเต็มโอ้จะเป็นเราขึ้นออกเนาะก็ถือว่าเราก็ร่ำรวยที่สุดในโลกบัดนี้ดวงดาวจะขอว่ามื้อนี้ผู้ใดที่ยังบ่ทันไปวัดหานะก็ไปทันอยู่เด้ท่านผู้ฟังเพิ่นก็ตักบาตรญาติพวกก็สิแล้วล่ะแต่ว่าไปลิ้นไปอันนั้นอันนี้อยู่วัดเพิ่นก็ฉลองกันปรากฏว่ามื้อนี้มีฮงทําหลายบอนเด้ห้านอาหารอีหยังบอนเพิ่นเฮ็ดอันอาหารนะก็หลายบอนว่าซั่นแต่ว่าดวงดาวจะขอเว้าน้อยนึงสําหรับผู้ที่ว่าฟังใหม่หรือว่าคนหนุ่มแดหรือว่าถึงว่าเขาจะมีอายุแดแต่เขาบ่ฮู้ประวัติเกี่ยวกับเรื่องบุญเข้าพรรษาเนาะดวงดาวเอาข้อมูลนี่มาจากวิกิพีเดียเพิ่นว่าบุญเข้าพรรษาวันเข้าพรรษามันกงกับแฮม1คําเดือน8ประวัติวันเข้าพรรษาความสําคัญและกิจกรรมแมนคือวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นคือซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถระวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นเวลา3เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยบ่ไปข้างแฮมที่บ่อนอื่นหรือที่เอิ้นกันติดปากกันโดยทั่วไปว่าจำพรรษานั่นเอง3เดือน จำพรรษาประวัติวันเข้าพรรษาแปลว่าพักฝนrain lent เนาะพักฝนหมายถึงพระภิกขุสงฆ์ต้องอยู่ประจำในวัดใดวัดหนึ่งระวางฤดูฝนโดยเหตุที่พระภิกขุในสมัยพุทธกาลมีหน้าที่จะต้องจารึกโปสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆบ่จำเป็นต้องมีที่บ่อนอยู่ประจำแม้ในฤดูฝนชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบเข้าก้าและพืชพันธุ์อื่นๆจนเสียหายพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกขุอยู่ประจำที่บ่อนเก่าตลอด3เดือนในฤดูฝนคือเริ่มตั้งแต่วันแฮม1คําเดือน8ของทุกปีเรียกว่าปุริมพรรษาถ้าปีใดมีเดือน8 2ครั้งหรือว่า8 2หนก็เลื่อนมาเป็นวันแฮม1คําเดือน8หลังและออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ําเดือน11เรียกว่าปัดสิมพรรษาเว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วบ่สามารถจะกลับได้ในมื้อนั้นก็ทรงอนุญาตให้ไปแฮมคืนได้คราวนึงบ่เกิน7คืนเรียกว่าสัตตหะหากเกินกําหนดนี้ถือว่าบ่ได้รับประโยชน์แห่งการจําพรรษาจัดว่าพรรษาขาดสำหรับข้อยกเว้นให้ภิกขุจำพรรษาที่บ่อนอื่นได้โดยบ่ถือเป็นการขาดพรรษาสำหรับข้อยกเว้นให้ภิกขุจำพรรษาที่บ่อนอื่นได้โดยบ่ถือเป็นการขาดพรรษาเว้น

บุญก็ไปสลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาได้คือว่ามีคนมามีคนเจ็บคนเป็นคนอย่างจะให้ไปสุดไปอย่างหันนะก็ไปได้นอกจากนี้หากระวางเดินทางกงกับวันหยุดเข้าพรรษาพอดีพระภิกขุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควรแต่ถ้ามาบ่ทันก็ต้องพึงอาศัยเงาไม้ใหญ่เป็นที่พักแฮมชาวบ้านเห็นพระได้รับความลำบากเช่นนี้จึงซวยกันปุกตูบเพื่อให้ทานได้อาศัยพักฝนร่วมกันหลายองค์ที่พักดังกล่าวเรียกว่าวิหารแปลว่าที่อยู่ของพระสงฆ์เมื่อหมดกำหนดแล้วพระสงฆ์ทานออกจาริกตามกิจของทานคันยามถึงหน้าฝนไม่ทานก็กลับมาพักอีกเพราะสะดวกดีแต่บางทานอยู่ประจำเลยบางทีเศรษฐีมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็เลือกหาสถานที่สงบเงียบบ่ห่างไกลจากซุ้มซุนปันใดสร้างที่พักเรียกว่าอารามให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ดังสิ้นปัจจุบันนี้เรียกว่าวัดหันละไปเนาะเกิดสาเหตุที่เกิดมีคำว่าวัดขึ้นกันย้อนตัวนี้เนาะทั้งนี้โดยปกติเครื่องใส้สอยของพระตามพุทธานุญาตให้มีประจำตัวนั้นมีเพียงอัฐบริขารได้แก่ผ้าสบงหรือว่าผ้าจีวรผ้าคลุมเนาะสังฆาติผ้าสังฆาเข็มบาทสายประคดสายมัดสายหัดมัดแอวหม้อตองน้ำและมีดโกนและกลัวพระทานจะหาที่บอนผักแฮมได้บางทีก็ถึกฝนต้นฤดูตกห้ำเปียกมาชาวบ้านที่ใจบุญจึงถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับให้ทานได้พัดเปลี่ยนและถวายของจำเป็นแก่กิจวัตรประจำวันของทานเป็นพิเศษในวันเข้าพรรษานับเป็นเหตุให้มีบุญประเพณีให้มีประเพณีทำบุญเนืองในวันนี้สืบมาย่างใดก็ตามแม้นการเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุแต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและสำระจิตใจให้พองใสก่อนเข้าก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆพอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตรซึ่งเฮาเฮ็ดอยู่ซุมื้อนี้เนาะถวายเครื่องสักการะบูชาดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องไส้เซนสบู่ยาทูแก้วเป็นต้นพร้อมทั้งฟังเทศฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันอุโบสถศีลกันอยู่ที่วัดบางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆเป็นกรณีพิเศษเช่นงดเสพสุราห้ามกินเหล้างดขาสัตว์เป็นต้นอันหนึ่งบิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้ลูกหลานของตนโดยถือกันว่าการเข้าบวชเฮียนและอยู่จำพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับอานิสงส์อย่างสูง 99.9 วันเข้าพรรษานอกจากนี้ยังมีประเพณีสำคัญที่ขาดบ่ได้เลยก็คือประเพณีรอเทียนเข้าพรรษาประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษาซึ่งมีมาแต่โบราณกาลการรอเทียนเข้าพรรษานี้มีอยู่เป็นประจำทุกปีเพราะในระยะเข้าพรรษาพระภิกขุจะต้องมีการไหว้พระสวดมนต์ทำวัดทุกเช้าแลงจำวัดทุกเช้าแลงและทำวัดทุกเช้าแลงและในการนี้จะต้องมีธูปเทียนจุดบูชาพร้อมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันรอเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกขุจุดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่งเพราะเสื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่างจะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างสวัยตามสุนบทนั้นการรอเทียนเข้าพรรษาเฮ็ดกันอย่างกระเลิกสนุกมวนซื่นเมื่อรอสำเร็จแล้วก็จะมีการแห่แหนอ้อมหอบศีลหรือว่าอุปสมบทสามหอบแล้วนำไปบูชาพระตลอดเวลาระยะ3ปี3เดือนเนาะแปลว่า3เดือนได้เฮาเฮ็ดประจำบางแห่งก็มีการประกวดการตกแต่งมีการแห่แหนรอบเมืองด้วยขบวนที่สวยงามโดยถือว่าเป็นงานประจำปีไปพร้อมเลยกิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษาแม้นร่วมกิจกรรมเฮ็ดเทียนจำนำพรรษาร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยแก่พระภิกขุสามเณรร่วมทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนารักษาอุโบสถศีลอธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆตอนนี้กับผู้ใดดื่มเหล้าดื่มหยังเพิ่นก็หยุดเนาะ

0: อ่ะเฮามาฟังมาลำบ่น้องนึงล่ะม่วนซะ
1: ม่วนแล้วเนาะม่วนแล้วเนาะทําฟัง
0: ที่เขาเจ้าอันนี้หน่อยมาฟังเพลงบ่แม่นเพลงลำมหาไซจากน้องป้าน้อย
1: ค่ะพระเจ้ามีแต่เพียง 3-4 แถวที่จะม่วน
0: เออเอา
1: ทายเนาะแล้วก็สําหรับผู้ให้ทานรักษาศีลในเทศกาลเข้าพรรษาจะได้พละอานิสงส์หลายท่านผู้ฟังจนว่าพระภิกขุจําวัดปฏิบัติธรรมผู้ได้อุปถัมภ์รักษาจะประสมผลสําเร็จจะเป็นผู้เจริญในทางธรรมและจงเอาตนเข้าปฏิบัติเพื่อขูดเก่าจิตใจให้เป็นผู้หู้ให้อภัยให้หู้เท่าทันปัญหาอาศัยหลักธรรมเป็นแสงสว่างเยื้องทางในการดำเนินชีวิตเพื่อความผาสุกในชาตินี้และพบหน้าหลังจากเพลงแล้วค่ะพระเจ้าจะเว้าว่าสมสรใส่ใจลาวใต้เนาะมื้อนี้ประธานเพิ่นก็บ่อยู่กับประกาศให้เพิ่นเลยว่าจะได้ทำบุญตั้งกองอัฐะในระหว่างเข้าพรรษานี้ก็คืออาทิตย์หน้านี่เอง
0: จ้ะหำว่าฟังล้ำมาใส่จากน้องป่าน้อยแล้วเขาจังค่อยมาล้มกันม่วนท้ายสุดท้ายใกล้สิฮอดแล้วนะมง
2: ค์ 99.9

0: 99.9
1: แม่นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพสาวนี้เพิ่นล้ำดนหลายเนาะเวลาอิงตามเวลาเฮายังบ่ยังหลายน้องดวงดาวยังมีหยังของข้างค้าก็อยากให้เว้ากับท่านผู้ฟัง
2: เจ้าอันสุดท้ายก็มีแต่ว่าเนาะสโมสรสายใจลาวใต้เนาะมื้อนี้ประธานเพิ่นก็บ่อยู่เพิ่นไปสวยทั้งวัดนะเข้าพรรษาและจะได้จัดตั้งบุญจะได้เฮ็ดบุญตักบาตรและกองอัฐะจะตั้งกับจัดกองอัฐะขึ้น1กองอยู่ที่วัดพระยอดแก้วธรรมยานาราม
1: จ้ะ
2: มื้อตั้งเนาะถ้าผู้ใดจับวันทิศหั่นจะไปตักบาตรดาดพกบ่ทันหั่นก็ขอให้ไปเพาะไปโมวันแรงวันเสาร์หั่นก็ได้พวกเฮาจะตั้งกองบุญอยู่หั่น
1: จ้ะ
2: ที่วัดพระยอดแก้วหั่นเนาะและสําหรับวันทิศหั่นเป็นมื้อตักบาตรดาดพก
1: จ้ะ
2: เพิ่นเอิ้นว่าตั้งกองอัฐะเฮาจะเฮ็ด2มี2 3จุดประสงค์ใหญ่จุดประสงค์1ก็แม่นเป็นการครบรอบการสร้างตั้งของสายใจลาวใต้มาเป็นเวลา30ปี
1: จ้ะ
2: ได้30ปีแล้วเพื่อระลึกถึงบุญคุณของญาติพี่น้องผู้ใหญ
1: ่
2: ที่เพิ่นนำพาสร้างสโมสรสายใจลาวใต้นี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิก100กว่าครอบครัวแล้ว100สาว130ครอบครัวแล้วเพื่อระลึกถึงบุญคุณของพลที่เพิ่นพาพวกเฮาสร้างตั้งกันมาหลายๆท่านก็ได้เสียชีวิตไปผู้พาตั้งหั่นเฮาจึงได้เฮ็ดบุญนี้ระลึกหาเพิ่น
1: จ
2: ้ะคณะกรรมการสมาชิกของทุกๆครอบครัวที่ได้เสียชีวิตไปเฮ็ดบุญหาแต่บ่ได้แม่นแต่เพียงเท่านั้นเฮาได้เปิดกว้างให้ประชาชนชุมชนของอันชุมชนลาวพากันมาร่วมผู้ใดที่อยากเฮ็ดบุญถึงพ่อถึงแม่ผู้พกาลีที่เสียชีวิตไปคันสิเฮ็ดเองเฮ็ดบุญกองอัฐะนี่มันก็ใหญ
1: ่แม่น
2: มีความรับผิดชอบสูงเรื่องแฮงคนแฮงงานปัจจัยก็ได้ถามกับปรึกษากับอาจารย์ใหญ่เจ้าอธิการฝัดของเฮาเพิ่นก็บ่เป็นหยังก็มาโลดแล้วบ่เป็นหยังผู้ใดอยากมาเพาะมาโมก็เขียนเอาออกใส่2หั่นเขียนว่าข้าพเจ้าผู้นี้ขออนุโมทนาเฮ็ดบุญหาผู้นั้นผู้นี้เขียนใส่2หั่นแล้วเฮาก็อ่านให
1: ้คันสิว่าแม่นสมสนสายใจเราใต้เป็นผู้นำพาเนาะรับผู้ที่บ่เป็นสมาชิกบ่มีหยังอื่นมีสิทธิ์เข้ามาร่วมเฮ็ดโฆษณากินทาน
2: มาวันเสาร์มาอันน่ะวันเสาร์หั่นมากินทานก็ได้หรือว่าจะมาวันอาทิตย์มาตักบาตรก็เชิญเลยมื้อนี้อันประธานเพิ่นก็ไปวัดหั่นก็ย้อนสิไปแจ้งให้ทราบ
1: ที่เว้านี่แม่นอาทิตย์หน้านี่เด
2: ้อาทิตย์หน้านี่ได้อาทิตย์มาบ่ได้เว้าอีกได้เพราะว่าอาทิตย์นี้แล้วก็แล้วเนาะจังขอเชิญสวนทานว่าให้ไปร่วมเฮ็ดบุญนํากันและผู้ใดอยากเฮ็ดบุญหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้อง
1: ค
2: นที่เฮาฮักก็เขียนใส่ซองเลยว่าข้าพเจ้าซื้อนั่นซื้อนี่ขอเฮ็ดบุญกุศลหาผู้นั้นผู้นั้นขอให้บุญกุศลไปฮอดเพิ่นเฮาก็ทางวัดก็เก็บกรรม
1: เป็นโอกาสดีสําหรับผู้ที่มีหลายเวียกหลายการอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดทานหาพี่หาน้องหาพ่อหาแม่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ใดก็แล้วแต่
2: ใช่โอกาสนี้เลย
1: แ
2: ม่นเพราะเฮาเฮ็ดเองก็ยากได
1: ้
2: เฮ็ดกองบุญนี่มันธรรมดา
1: แต่ก็บ่แน่เนาะหลังจากอันเพิ่นทั้งสโมสรสัจจะแล้วเต้าเฮ็ดไปแล้วในนามองค์การเนาะอาจสิมีต่อๆไปก็สิมีหลายองค์การ
2: อันนั้นก็แล้วแต่เรื่องของเพิ่นแต่พวกเฮาตั้งใจแนวนี
1: ้
2: ว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าเฮาอยู่มาได้30ปีตั้งมานี้แล้วก็เพื่อระลึกถึงผู้ที่เพิ่นพาเฮาตั้งแล้วก็เพื่อระลึกถึงญาติผู้ใหญ
1: ่
2: พ่อแม่พ่อตาแม่ยายของเฮาที่อันเพิ่นมีบุญคุณกับเฮาที่ล่วงลับไปแล้วให้บุญหาเพิ่นแล้วก็ผู้ที่เป็นเพื่อนมิตรงานสนิทมิตรสหายของพวกเฮาหรือว่าประชาชนซึ่งว่าโอ้อยากเฮ็ดบุญหาพ่อหาแม่ก็บ่มีโอกาสแม่นโอกาสนี้นะขอเชิญท่านมาร่วมนํากันเด้อแล้วก็ถ้าพ่อประธานเพิ่นผู้ใดสิบ่ได้มาเอาใส่ซองก็ได้เขียนชื่อของท่านคักแน่ผู้ที่จะเฮ็ดบุญไปหาหั่นก็คักแน่อีกเฮาจะได้เก็บกรรมควบรวมให้
1: แล้วพร้อมกันนี้สําหรับหลายคนก็อยากสิสนใจเนาะเหมือนกันเฮ็ดบุญเฮ็ดทานน่ะไปใส่1เฮาก็ไปบูรณะสร้างสาเขียนให้วัดหั่นล่ะเฮาก็ฮู้อยู่ว่าวัดว่าอารามเหมือนเพิ่นได้ยินเพิ่นเว้าว่าสิมีการนั่นน่ะ
2: แต่อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ของเพิ่นน่ะนะให้ทางวัดเนาะพวกเฮาก็มีแต่ว่าค่าใช้จ่ายเลี้ยงแขกเลี้ยงคนแม่หยังฮักออกเบิดล่ะเฮาก็จะได้มอบให้ทางวัดแต่อันนี้ก็กรรมการเพิ่นก็จับประกาศอีกเทื่อนึงเนาะและมื้อนี้หั่นรู้สึกว่าหมดดวงดาวว่าจะว่าเรื่อง NDIS จะ
1: ได้สักนาทีนึง
2: ร่วมไปอาทิตย์หน้า NDIS แม่นตัวย่อของคําว่า National Disability Insurance Scheme ซึ่งแปลว่าโครงการรับประกันความที่ว่ามีเป็นความพิการ สำหรับทั่วประเทศซึ่งว่าผู้ใดมีความพิการทั้งรัฐบาลเพิ่นจะช่วยเหลือ
1: ต้องการความช่วยเหลือ
2: เจ้าเมื่อเท่านี้สำหรับอาทิตย์ที่เฮาจึงเจ้าก็ขอลาท่านผู้ฟังไปขอให้บรรดาท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจอาทิตย์หน้าดวงดาวจะต้องได้ไปประจำอยู่วัด
1: จ
2: ะแม่นมีแต่อาใหญ่ครับแสนมาปฏิบัติงานอยู่นี
1: ่
2: ล่ะก็ขอแจ้งว่าเฮาจะบ่ได้แจ้งอีกเพราะว่ามันทิศนี้แล้วนะขอเชิญไปพบไปเฮ็ดบุญซวยกันเจ้าขอให้โชคดี
1: อ้าวข้าพเจ้าเช่นเดียวกันเนาะก็ดังที่ได้เว้าไปแล้วเนาะอาทิตย์หน้าอย่าลืมเนาะสมสรสัจจะแล้วใต้นำพาเฮ็ดกองบุญของท่านหาผู้อาวุโสที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่เฮาฮักเขาแพงอ้าวตามเวลาข้าพเจ้าขอลาท่านฟังเพื่อก่อนสำหรับอาทิตย์นี้ความสุขสุขสดชื่นสมหวังจงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอาทิตย์หน้าอาจสิเป็นมีแต่ข้าพเจ้ามาสบายดี
0: Volunteering has its rewards.
3: Do it. Find out how at swan999.com.au.
0: The Swan 99.9 FM Trivia Night is back. Join us Saturday 29th of August at Seven Hills RSL with doors opening at 6:30 for a 7 p.m. start. There'll be trivia, prizes, games, auctions and plenty of fun, all while supporting your local community radio station. Tickets are only $30 per person or $200 for a table of eight. Head to swan999.com.au or check out our socials to grab your tickets today. Seats are limited, so book now.
4: The taste of the sea is calling. So, lobster lovers, this one's for you. Throughout July at West HQ, enjoy lobster for just $29. Choose from lobster thermidor, lobster linguine, or lobster au bon sen at selected West HQ restaurants, including Steak and Oyster Co. by Sean Connolly, Pizza Purdom and Freddy, and Newtown Thai. Treat yourself to an unforgettable dining experience this July. Visit westhq.com.au for more details. Station sponsor.
5: Imagine days filled with quiet, weeks with no visitors. This is the reality for many older people living in our community. But Red Cross visiting volunteers can change that. They spare 1 hour a week to bring light, life and laughter through their personal visits to an older person. Whether it's having a friendly chat over a cup of tea or going on local outings, the government-funded aged care program is free of charge, helping to reduce loneliness and improve well-being. Become a Red Cross visiting volunteer today. Visit redcross.org.au/visitor or call 1300 440 813. Be the hope, be the difference. Red Cross, connecting our community one visit at a time.
0: You're listening to Black Wave on Swan 99.9, and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging. Please be advised, this Black Wave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming. You're listening to Black Wave on SWAR 99.9.